0: ที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมส่วนพักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหาร การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลาง ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5 ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดง

0: ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
1: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถ รถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

0: ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
8: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนะมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆอีกท่านผู้ฟังคงจะหลับนะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นละครับว่าเรามีที่มายังไงและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะ ก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วก็มีความรู้ว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจะทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจะจากขาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
13: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสต้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
14: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
13: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
15: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรที่ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบวัชไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
13: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
17: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้ว

0: และสิ่งสำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
0: เป็นโดรน

0: ไว้ตลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ก็ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
3: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แทนที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมาพึ่งกันหลังไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็อาจจะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
5: เอเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ1นะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะนะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่ตั้งชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
5: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับนะครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามันถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะไปแข่งขันต่อไป
0: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยสี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดี กิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัจฉิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุดลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1 มียศหนึ่งเสื่อมยศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งทำแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรมแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราขอแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆานิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชครึกและเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพ อันเตวาสิกของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ค ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสาม

ประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตตสสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตตสเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่คำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมช
ชม

สงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ท้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีผิดพลาดในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเดือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์ตาค่ะพระองค์ท่านนะก็มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคลน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้ง งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆด้วยคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีก็คือเกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งเป็นใดผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะโครงการก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะมายด์เซตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีดีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา ย่างต่อเนื่องนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมอีกต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องรับสนองพระบรมราชโองการในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอนุนันตสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกก การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
9: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: ชาวลูกพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์

มกราคม2570นี้บุรีรัมย์พร้อมแล้วบุรีรัมย์มาราธอน2027ก้าวสู่ปีที่11เปิดทศวรรษที่2อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีม Be the Night Run the Race ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีออกมาเชียร์ออกมาชมออกมาให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางรอยยิ้มเสียงเชียร์และน้ำใจของคนบุรีรัมย์คือพลังสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกบุรีรัมย์มาราธอน2027มาร่วมสร้างความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

0: ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
1: หไหนลูกนี่มันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
0: อันตรายยังไงเหรอครับแม่
1: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: บุรีรัมย์เมืองปราสาททิ้งทินภูเขาไฟผไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลือดลำมุ่งกีฬาสบายดีครับคุณครูสุวรรณีครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะเฮาก็มาพอกันอีกแล้วค่ะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะกับรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวเนาะค่ะพ่อคำเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: รายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่วยพร้อมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มอบไปให้2คนนะครับผู้ข่าวที่คำหลวงพ่อพันธ์ในฝ่ายขอรายงานตัวครับ
1: ค่ะพร้อมด้วยครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับหัวหน้าวิทยุการบรรจงนะครับอำนวยความสะดวกเบื้องแง่งทั้ง2คนในการดำเนินรายการวิทยุอปมช.ให้ราบรื่นตลอดครับผม
1: แม่นค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกระตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะคะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะมื้อนี้เป็นวันสำคัญเด้ค่ะคุณพ่อ
0: วันพระใหญ
1: ่วันพระใหญ่เป็นวันที่ล้อมรวมวิถีวัฒนธรรมประเพณีชาวไทย
0: เสื้อสาย
1: เสื้อสาย
0: เสื้อสายขมิ้นบ่ว่าสิเป็นขมิ้นบ่ว่าสิเป็นกุยบ่ว่าสิเป็นลาวบ่ว่าสิเป็นเจ๊กเป็นจีนนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: ห่มห่มกันได้ครับเพราะอย่างเพราะว่าทั้งสีหาชนเผ่าเนี่ยครับก
1: ็
0: คือกลับไปกลับมากลับแล้วกลับอีกนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: เป็นทั้งลูกเคยเป็นทั้งลูกไพ่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งนายจ้างนะครับอยู่ในหนีทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับวิถีวัฒนธรรมบ่ว่าสิเป็นนะครับสงกรานต์กินเจแล้วก็เขาพญาศาสตร์บุญเดือน10 อยู่นำกันหมด
1: แม่นค่ะ
0: นะครับนี่คือวิถีวัฒนธรรมที่หลายๆท่านเพิ่นบอกว่าเป็นพหุภาคีที่อยู่นำกันอย่างมีความสุขบ่ว่าสิเป็นเทศกาลอีหยังคนไทยไปร่วมกิจกรรมนั้นได้เมื่อ
1: นี่คือแสดงพลังบุญกันเนาะค่ะคุณพ่อเนาะพลังบุญที่เป็นสัญญาณบอกว่าคนไทยเฮาบ่ทิ่มกันมีงานบุญงานประเภทนี้ในชุมชนและมื้อนี้สำคัญนำเด้คุณพ่อเป็นวันประเภทนี้วันศาสตร์ไทยและที่เป็นที่สำคัญคือชาวไทยชาวไทยที่เว้าภาษาถิ่นภาษา
0: ภาษาไทยกลาง
1: ภาษาถิ่น
0: ภาษา
1: ภาษาเขม
0: ร
1: แม่นค่ะค่ะเพิ่นก็มีประเภทนี้แซนโดนตานะคะ
0: หมู่บ้านนี่เพิ่นร่วมกันใหญ่ด้วยครับ
1: แม่นค่ะ
0: เพราะว่าร่วมลูกร่วมหลานร่วมพี่ร่วมน้อง
1: ค่ะ
0: สะอ่อนอย่างนึงครับคุณครูหมู่บ้านนี่นะเพราะว่าลูกหลานอยู่ไสอยู่ไก่อยู่ไก่มาร่วมกันมื้ออีกอันนึงน่ะเป็นการได้บูชาคุณญาติผู้ใหญ่ที่เพิ่นเป็นเจ้าโคตรในเรื่องของการต้อนรับที่สีเซนวายบรรพบุรุษ
1: แม่นค่ะ
0: ผู้ลงคนได้ของกินมาผู้ลงคนได้เครื่องดื่มมาผู้บางคนเอาเงินเอาทองมาได้ครับคุณครูเป็นการร่วมน้ำใจผมถือว่าอนี่ก็คือบุญหนึ่งที่เฮ็ดให้พี่น้องเฮาคือทอดกันฮักกันแล้วก็สะอ่อนกัน
1: แม่นค่ะถือว่าเป็นประเภทนี้เซนวายบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเนาะค่ะเนาะของชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบอีสานใต้ค่ะเป็นหลักเลยค่ะ
0: บ
1: อกว่าสิเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะคะวันศาสตร์เดือน10นี้เฮากะเฮ็ดบุญใหญ่กันพร้อมกับล้อล้อมพี่น้องญาติวงตระกูลแล้วก็เชื้อสายมาโฮมบุญกันแสดงพลังความรักความสามัคคีและที่สำคัญค่ะความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและก็คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเฮานำเนาะค่ะ
0: นี่แหละผมจึงบอกว่าความดีใดบ่เท่ากับความดีในเรื่องของการความกตัญญูครับคุณครูสายแรกแขกมาในรายการวิทยุอปมช.ว่าวข่าวสบายดีครับ
1: ค่ะสบายดีค่ะ
2: สบายดีพ่อคำ
0: สบายดี
2: ลูกคู่
1: จ้าสบายดีค่ะคุณแม่ค่ะ
2: จ้าแม่ครับกลับมาจากวัดนี่ล่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พ่อคำก็กลับมาจากวัดแล้วแม่นบ่ค่อยมานี่
0: ออกจากวัดกระแลนเข้าสถานีเลยครับผม
2: โอ้ยแลนบ่ย่าประหยัดลมสิแลน
0: เอาขี่มอไซ
2: ค์แล้วว่าแลนเนาะ
0: เอามอเตอร์ไซค์แลนเนาะแต่ว่าจะเป็นแลนก็จากคนมาพีก็บ่ฮอดง่ายนะครับผม
2: ขอเพลงไว้เนี่ยเด้อช่วงพักเบรกเนาะ
1: จ้าคุณแม่
2: แต่ว่าสิบ่ขอดอกจังได๋ก็พักเบรกอยู่แล้วนะ
0: เลยขอมาแม่ขอมา
2: ขอเพลงหั่นต้นจิตบ่ทองเด้อเกี่ยวข้าวคอยนางเด้ออื
0: มเกี่ยวเขาคอยนาง
1: ทาง
2: คนเกี่ยวเขาจากตาเด้อ
0: เกี่ยวเขาล่ะบ่ทางเมืองแฝกเกี่ยวเขากันล่ะบ
2: ่ว้ายบ่มีเขาเกี่ยวดอกพ่อคำเอ้ยแต่ว่า น้ำเพ่งพ่อเนาะ
0: ครับขอบคุณหลายครับผม
2: จ้ามอบให้พ่อคำน้ำมอบให้ลูกคู่น้ำมอบให้นักสร้างทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนผอ.รอน้ำ
0: ขอบคุณหลายครับ
2: ไม่นี่อันเด็กน้อยอันลูกรุ่นจิ๋วบ่มาเนาะแม่นนี่เนาะ
1: จ้าเป็นช่วงปิดเทอมค่ะคุณแม่
2: ค่ะจ้า
1: ค่ะ
2: พ่อคำขึ้นจุกกันเขาขยะศาสตร์เนาะทั้งลูกไผ่ทั้งหลานไผ่หลานไส้หลานสาวหลาน
0: จักแล้วลังเทียเพิ่นยังบอกว่าลูกหลานก็หลายแต่ว่าปู่ย่าตาทวดอาจจะนั่งห้องให้ข้างกำแพงก็ได
2: ้จ้าแค่นี้ล่ะว่ามีงานบ
0: ่ครับ
2: จ้าแค่นี้ล่ะ
0: ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่บุญเรียนทีรักเนาะค่ะจากทั้งเมืองแฝกเนาะคุณพ่อเนาะ
0: ค่
1: ะเสียงคุณแม่สดใสแต่ว่าเป็นบุญกุศลที่คุณแม่ตื่นแต่เช้าไปเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเนาะค่ะเป็นอานิสงส์ค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญเรียนที่รักนําค่ะ
0: นี่นะเพิ่นจึงว่าบุญนี้บ่มีผู้ใดปันแจก
1: ค่ะ
0: น้ําบ่เหี่ยกออกได้คือใหม่ภาคกลาง
1: แม่นค่ะ
0: ดังคือบ่คือดังกินข้าวไปกินไผก็อิ่มเพิ่นว่าแท
1: ้
0: มันบ่ได้กินบ่ได้ไปอิ่มท้องผู้ใดพุ่นผู้บ่กินเพิ่นว่าซั่นเด
1: ้อสาธุค่ะ
0: แม่นผู้ใดเฮ็ดก็ได้แล้วเนาะครับเนาะบุญเนี่ยครับแต่ว่าก็อ่อนซ่อนอย่างที่แม่บุญเรียนว่าล่ะถ้ามีลูกมีหลานหลายคนถ้าลูกหลานหลายคนบ่กตัญญูกตวิธีต่อบุพการีผู้เพิ่นเฮ็ดความดีมาก่อนนี่ก็โอ้จักสิว่าจังได๋คือกันเด้เคยเห็นข่าวนึงในช่อง3บอกคุณครู
1: ไ
0: ม่อาจจะผ่านมากลูกชายกับลูกสะใภ้
1: จ้
0: ะเป็นส่วนหนึ่งของพ่อกับแม่แล้วพ่อแม่นี่อื่นมาเรื่องของการตั้งบริษัทสุดท้ายนี่ครับ
1: พักดันคุณแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราค
0: ่
1: ะ
0: จังหวัดกาญจนบุรี
1: แม่นค่ะ
0: เป็นความที่ลาล้ำทศผมคิดว่ามนุษย์เราเกิดได้เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง
1: จ้า
0: คิดจังไหนก็จังโอ้บุพการีคักๆนี่จังไหนจึงทรมานทำคักเอาแท้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นเล่ากันเอาเรื่องนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเฮานี่ล่ะครับเพราะว่าบ่ได้อยู่ไกลเพราะว่าซุมื้อนี้คนเจนใหม่กับคนเจนเก่าเนี่ยค่อนข้างสิ
1: มีความคิดที่แปลกเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตามวิถีตามสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนําค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณพ่อเฮาก็เฮาในฐานะที่เป็นคนใหญ่ผู้อาวุโสเฮาก็ต้องรอล้อมให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ฮู้จักรักถิ่นฐานบ้านเกิดกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษนะคะเฮาคอยสิได้ซอยกันเฮ็ดให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ล่ะค่ะได้เบิ่งแย่งครอบครัวได้เบิ่งแย่งปู่ย่าตายายในอนาคตค่ะ
0: ครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ3เสาหลักใหญ่
1: ๆแม่นค่ะ
0: ครับผมเอ้าเฮาเข้าข่าว
1: แม่นค่ะเฮาเข้าข่าวจักหน่อยเนาะค่ะคุณพ่อเนาะค่ะสำหรับประเด็นหัวข้อข่าวประจำวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งเป็นประเด็นจากข่าวส่วนกลางเนาะค่ะเนาะ
0: คร
1: ับ ในช่วงประจำสัปดาห์ประจำวันที่7หอดวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะประเด็นแรกค่ะคุณพ่อซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เห็นชอบในการเพิ่มพื้นที่ประสบภัยเป็นเพิ่มอีกจังหวัดหนึ่งค่ะคือจังหวัดสมุทรสงครามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้กำชับทุกหน่วยงานทุกจังหวัดค่ะเร่งรัดให้ทรงรายชื่อเพื่อให้ท่านเหตุการณ์เพื่อที่ได้โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดค่ะ
0: พี่น้องสิบ่ได้จง ครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะทั้งผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันที่7ตั้งแต่7มื้อเป็น7มื้อขึ้นไปค่ะ
0: ท่านใดนะครับบ้านท่วมบ้านท่วมบ้านในน้ำท่วมบ้านว่าแม่นบ้านท่วมน้ำเด
1: ้ น้ำท่วม
0: ครับน้ำท่วมบ้าน ตั้งแต่7มื้อขึ้นไปครับคุณครูคนสิบอกนะครับผม
1: เพิ่นก็บอกว่าในกรณีแบบนี้นี่7มื้อขึ้นไปที่บ้านถูกน้ำท่วมนี่สิได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนในเบื้องต้นก่อนค่ะ
0: ครับดีใจน้ำดีใจน้ำ
1: กรณีที่น้ำล้อมนะคะน้ำนี่มัน
0: น้ำมันอ้อมบ้าน
1: แม่นค่ะอ้อม

0: บ่หน่อยแล้วหรอกครับผมมันจริงๆต้องใส่ให้กับพี่กับน้อง
1: ต้องเยียวยาทั้งประเทศเลยล่ะค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในกรณีตรงนี้ค่ะเพิ่นก็มีการรายงาน
0: ครับ
1: อ๋อมีสายเข้ามา
0: อ๋อสายเข้ามารับให้เพิ่นจักหน่อยก่อนครับผมสบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณพ่อคำครับคุณครูสุวรรณีนะครับ
1: ค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้ลูกศิษย์ลูกหาพอดีเพิ่งกลับมาจากวัดน่ะโอ้วันนี้พอดีเมื่อวานโดนตรงโดนตาเป็นไงบุรีรัมย์โดนตา
0: โอ้ยครับโดนตาก็ฝนปล่อยๆครับไอ้ตอนโดนตาโดนยายเนี่ยครับผม
2: ก็เมื่อวานประมาณน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งก็ที่จับเชิงเราโหมาแบบ
0: หนักเลย
2: กำลังสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงกันแต่มาไม่นาน
0: เออครับผมเห็นฝนตกช่วงนี้ไม่นานครับพ่อประมาณสัก5หรือ4นาทีนี่ก็ไปแล้วครับผม
2: ใช่มาไม่นานครับคือมันเหมือนแต่มันตกหนักนะตกแรงคือมันเหมือนวิ่งผ่านนะ
0: ใช่ครับ
2: หายก็ดีใจด้วยที่รัฐบาลเขาเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะ
0: ครับผม
2: ก็เมื่อคืนก็เมื่อตอนเย็นก็ไปตรวจนี่นะก็เรียกว่าแถวสุรินทร์เขาทำอย่างนี้นะเขาโดนตาเน
0: าะโดนตาครับพ่อ
2: คือตอนเย็นเขาเส้นทางบ้านทางอะไรปู่ย่าตายายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวบรวมกันไปทำพิธี
0: ที่วัดตอนเช้า
2: ทำพิธีที่วัดไม่ตอนเย็นเลย
0: ตอนเย็นเลยใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวฟังตั้ง
0: โอเคครับโอเคครับพ่อ
2: แล้วพอไปรวมกันสวดตอนนี้พระท่านก็ทำพิธีให้เรียบร้อยก็เก็บไว้ที่วัดนั่นแหละตีสามตอนนี
0: ้ตีสาม
2: ลูกหลานแต่ละตระกูลแต่ละอะไรนี่จะไปเทกระจายตีสามนะครับ
0: ครับ
2: และไปที่ไหนพ่อคำ
0: ไปที่ไหนครับผม
2: จะเจอของดีนะครับ
0: ที่ไหนครับ
2: ป่าช้านะครับ
0: โอ้เข้าป่าช้าเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: เทกระจาดที่ป่าช้า
2: ใช่ครับแล้วก็ให้วิญญาณผู้ผีปีศาจที่คือวิญญาณต่างๆที่เขามารับส่วนบุญส่วนกุศลใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะเจอของดีแหละครับ
0: เจอใช่ไหมครับพ่อ
2: ครับผม
0: เล่าให้ฟังหน่อยครับผม
2: ก็คือคนที่เขาเห็นเขาเจอคือคนที่เขาประสบมาเจอนะก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยวิญญาณต่างๆเห็นก็มีพระมีอะไรไปสวดทำพิธีงานตีสามนะครับใช่ก็ถ้าเด็กน้อยเด็กอะไรก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับ
0: ป่า
2: ว
0: ่าป่ายังเป็นป่าช้าธรรมชาติอยู่เลยใช่ไหมครับพ
2: ่อใช่ป่าช้าธรรมชาตินี่แหละครับ
0: โอ้โห
2: ครับนี่แหละครับมันก็บางอย่างคือไม่มีใครรู้หรอกเนี่ยคือก็ไปเห็นคือเด็กน้อยนะคือเขาบอกว่าท่านนี้ไม่อย่าไปเข้าไปเลยเขาว่าอย่างนี้ก็ใช่อยู่คือปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่พระอาจารย์อะไรก็จริงๆนะครับลูกหลานผมไปก็ก็จริงก็เห็นจริง
0: ๆนี่แหละครับถือว่าถ้าใครไม่ไปก็ไม่รู้ใครไม่ดูก็ไม่เห็น
2: ใช่คือเราต้องไปดูกับตาตัวเองเราจะฟังคนนั้นคนนี้
0: อันนี้ตอนนี้ผมฟังพ่อครับ
2: ใช่ตอนนี้คุณครูกับพ่อคำฟังผม
0: ใช่ครับผมเพราะผมไม่เห็นผมได้ยินพ่อเล่าผมก็เชื่อตามพ่อเล่าไงครับผม
2: ของจริงครับก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้เนาะบทตีสามบอกว่าบดีบอกว่าจะไปด้วยกันไหมคือญาติพี่น้องอ่ะผมบอกว่าก็อยากไปอยู่ครับก็ก็เดี๋ยวจะมาเรียกเขาว่าไปกับเขาก็จริงจริงครับมาแบบ
0: มาแบบคนลุกเลยใช่ไหมครับปีหน้าเนี่ยคุณครูต้องเตรียมตัวไว้ก่อนจะถึงแซนโดนตานะครับถ้าว่างไหมไปแดงงุด
2: ใช
0: ่ไปเลยไปพิสูจน์ให้เห็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดเป็นคนน้องพ่อเน
2: า
0: ะ
2: อันนี้ป่าช้าธรรมชาติน
0: ั่นแหละครับ
2: มีอยู่คร
0: ับ
2: แต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกไปเผาแล้วคือยังเป็นป่าช้าอยู
0: ่ไม่เป็นไรเลิกเผาไม่เป็นไร
2: ใช่คือเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้เขาเผาตามวัดตามเบญต่างๆแล้วเนาะ
0: ใช่ครับผม
2: อันนี้ยังเป็นธรรมช

0: าติพูดง่ายธรรมชาติ
1: เราก็ไปเรียนรู้ไงครับ
0: คือยังมีร่องรอยของที่เขาเผายังมีอะไรกันอยู่งี้น่ะ
1: ครับผม
0: ยังไม่มีใครบุกรุกไง
1: ครับผมยังรักษา
0: ตอนแรกก็ไปทำพิธีสวดตอนเย็นนะผมก็คิดว่าเอ๊ะพวกกันเล่นบอกตีสามเดี๋ยวพาไปอะไรอย่าง
1: นี้
0: ของนั้นเลยนี่แหละผมก็เลยอยากเล่าสู่กันฟัง
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดดีนะครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับพ่อ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่เราควรอนุรักษ์นะคะคุณพ่อเนาะ
1: ควรพิสูจน์แล้วก็เฮ็ดเฮ็ดด้วยบุญนี่นะครับก็ต้องเฮ็ดว่าเพื่อจะไปพิสูจน์เพื่อให้เห็นต้องเฮ็ดด้วยความศรัทธาบูชาคุณ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ไปแล้วก็พระสงฆ์นะครับเป็นผู้พาไปพาเฮ็ดพิธีต่างๆนี่ครับผมถือว่าอย่างน้อยๆสายบุญที่เฮาเชื่อว่าหน้าบุญที่เป็นหน้าบุญที่ดีที่สุดก็คือพระสงฆ์แม่นบ่ครับคุณครูครับ
2: ค่ะ
1: กลับมาคร่าวๆจักหน่อยครับผม
2: ค่ะไม่เหมือนในที่ช่วงต้นเนาะค่ะคุณพ่อเนาะ
1: ค่
2: ะเฮาก็มีกรณีการเยียวยาไปแล้วค่ะเบื้องต้นถ้านำท่วม 70,000 ขึ้นไปนี่คือได้รับเยียวยาเบื้องต้นก่อนค่ะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะถ้าแม่น้ำอ้อมครัวครอบครัวหรือบ้าน
1: อ้อมเฮียน
2: อ้อมเฮียนค่ะอ้อมเฮียนไปนี่ก็คือ 5,000 บาทนะคะต่อครัวเรือนและณขณะนี้ค่ะ41จังหวัดค่ะ
1: ครับผม
2: ซึ่งบ่แม่นน้อยๆเนาะค่ะ
1: ครับผม
2: ซึ่งมีการรายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะตั้งแต่วันที่22กันยายนปีพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาค่ะ
1: คร
2: ับ สำหรับไพ่ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ฮอดวันที่30กันยายน2569นะคะซึ่งนี่คือกรณีในช่วงของการประสบอุทกภัยในช่วงแรกก่อนค่ะ
1: ครับเอาช่วงแรกก่อน
2: ค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่29กันยายน2569ค่ะ
1: ครับ
2: ทางคณะรัฐมนตรีเพิ่นกะได้เห็นชอบนะคะเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัด
1: บ่น้อย
2: ค่ะและที่สำคัญจังหวัดที่กระทบแห้งที่สุดในขณะนี้คือกรุงเทพมหานครค่ะ
1: คร
2: ับ รวมทั้งหมดแล้วค่ะเป็น65จังหวัดนะคะคุณหมอ
1: ครับ
2: จาก77จังหวัดของประเทศไทยของเฮาเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มีการเพิ่ม
1: งบประมาณอีก
2: งบประมาณอีกค่ะอนุมัติเงินงบประมาณ 4,731 ล้านบาทนะคะ
1: ก่อนหน้านั้นน่ะอนุมัติมาแล้วนะครับ500กว่าล้าน
2: แม่นค่ะ
1: บ่พอเพราะว่าเมื่อเพิ่มอีก
2: ก็ไม่น้อยอันนี้เป็น 4,000 กว่าล้านด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: ไม่ธรรมดาค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะอันนี้ก็ต้องซอยกันเนาะค่ะในช่วงวิกฤตนอกจากนั้นค่ะวงเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้วนี่ค่ะในครอบครัวใดที่ยังบ่เข้าเกณฑ์ในการคุ้มครองภายใต้โครงการประสบภัยพิบัติแห่งชาตินี่นะคะก็เนื่องจากเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็สามารถยื่นได้ค่ะค
1: ่
2: ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลค่ะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่นก็ได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะให้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะปัจจุบันนี้ค่ะมีผู้มาลงทะเบียนแล้ว60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนแล้วก็มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ่อนะคะประสานทางธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้พี่น้องประชาชนตามลำดับรายชื่อค่ะ
1: ครับนี่ก็คือทางปอพ่อนะครับร่วมมือกับทางธนาคารออมสินนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับนายอนุทินเพิ่นบอกยังอีกในบ่ครับผู
2: ้ค่ะนอกจากนั้นค่ะในห่วงของการเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาทันทีนี่กำชับ14จังหวัดทั้งภาคใต้นะคะให้รับมือฝนระลอกใหม่อีกค่ะ
1: ครับผม
2: นอกจากนั้นค่ะเพิ่นก็ยังมีการติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยมีท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะคะและก็ท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะและที่สำคัญค่ะท่านอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและ อีกท่านไทยวุฒินะคะไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครค่ะ อันนี้ก็คือผู้บริหารระดับสูงนะคะที่ได้ผนึกกำลังนะคะในการนำพร้อมกับผู้นำเหล่าทัพนะคะและกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้เพิ่นก็ร่วมประชุมหารือกันอีกระลอกนึงค่ะเพื่อที่จะได้มีการฟื้นฟูซอยพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งมีการประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเลยค่ะรวมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่ผ่านมา
1: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับนายกเป็นห่วงแก้ไขแล้วบ่พอนะครับต้องมีการสร้างการประชุมด่วน
2: อ
1: ย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: ปพ.นะครับสั่งให้ท่านผู้ว่าราชการทั้งหมดอีกนะครับเตรียมพร้อม
2: ค่ะบ่แม่นว่าพ่อน้ำท่วมเยียวยาแล้วสิหมดปัญหาเด้ค่ะช
1: ่
2: วงน้ำลดนี่ก็ถือว่าเป็นความยากลำบากอีกระดับนึงคือ
1: ต้องกลับไปฟื้นฟูอีก
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: ใส่ระกับชีตมเต็มบ้านเด
2: ้ค่ะโดยเฉพาะสิ่งปฏิกูลนะคะ
1: โอ้ยครับผม
2: เ
1: อาครับมีอย่างอีกต่ออีกบ่ครับในเรื่องของนายก
2: ค่ะนอกจากนี้ค่ะเพิ่นก็คุณพ
1: ่อครับผม
2: นอกจากนี้ค่ะเพิ่นก็ยังมีการขอให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมความพร้อมในการเบิ่งแย่งพี่น้องประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูทันทีในพื้นที่น้ำลดค่ะเพราะว่ามันสิตามมาด้วยสุขอนามัยนะคะเน
1: า
2: ะ
1: ว่าล่ะครับ
2: ความเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชน
1: นะครับลำบากนี่แหละครับสำคัญ
2: แม่ค่ะและที่สำคัญค่ะเพิ่นก็ บอกให้ขอให้กรมชนประทานนะร่วมมือกับทุกจังหวัดและอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญแล้วก็มีการสื่อสารแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะคะ
1: เป็นนักตอกย้ำอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดส
2: ั่
1: งทีมงานให้ติดตามสถานการณ์อย
2: ่
1: างใกล้ชิดและก็ฮู้ตำแหน่งกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มคนอยู่หมู่ไหนที่จะต้องเข้าไปครับนี่อีกตัวหนึ่งครับผมครับ
2: นอกจากนั้นนะคะคุณปอเดี๋ยวเข้าไปบึงรายละเอียดจักหน่อยเนาะค่ะเพิ่นก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะได้เร่งทำความสะอาดที่สำคัญเลยคือตรวจสอบความปลอดภัยข
1: ึ้
2: นพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดแล้วก็เร่งระดมทรัพยากรซอยกันทำความสะอาดเก็บขยะมุ่นปล่อยแล้วก็ฟื้นฟูในพื้นที่หลังสถานการณ์ที่มันคลี่คลายลงและที่สำคัญค่ะให้พี่น้องประชาชนนี่มีความหวังมีกำลังใจนะคะมาใส่ชีวิตตามปกติได้ทันทีขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางทหารนี่พี่ทหารนี
1: ่พี่ทหาร
2: ยามศึกเรารบนะ
1: ยามสงบ
2: นี่เรามาช่วยฟื้นฟูพี่น้องประชาชน
1: ค
2: ่ะนี่ค่ะถือว่าเป็นกำลังสำคัญค่ะมีการซอยกันในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสิได้ซอยฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากน้ำลดเนาะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะส่วนจังหวัดที่มีการเล็งพิจารณาส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยค่ะเพิ่นก็มีการดำเนินการโอนเงินตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วรวมถึงมีการสำรวจความเสียหายในพื้นที่เกษตรกรนะคะมีพื้นที่ของการเกษตรแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่านอกจากที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่การเกษตรณช่วงน้ำท่วมส่วนพื้นที่อีกพื้นที่นึงที่ได้รับผลกระทบที่เกิดภาวะภัยแล้งนี่ก็ต้องมีการสำรวจค่ะสำรวจข้อมูลเพื่อให้ซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะส่วนนี้อีกในกรณีค่ะเพิ่นบอกว่าทางรัฐบาลนี่บ่ต้องการให้เกิดการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังเบิ่งแย่งพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดและก็จึงจำที่สำคัญค่ะให้ซอยกันรักษาชีวิตของผู้คนไว้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนี่ต้องลงพื้นที
1: ่
2: ตรวจสอบความจริงและสำรวจจำนวนผู้ป่วยติดเตียงที่ซอยเหลือตัวเองบ่ได้ในแต่ละครัวเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมอพยพบุคคลกลุ่มนี้ออกมาจากเหตุสถานการณ์ภัยพิบัติก่อนว่าสันเนาะ
1: ครับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็คือบ่ว่าสิเป็นปกครองอำเภอแล้วก็ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เนาะคุณครูแม่นบ่ครับผมบ่ว่าสิเป็นเทศบาลนคร
2: เ
1: ทศบาลเมืองเทศบาลตำบลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ใกล้กับพี่น้องที่สุดแต่ว่าใหญ่ที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครที่อยู่ในกรุงเทพ
2: แม่นค่ะและที่สำคัญนะคะละลอกไม้ภาคใต้เนาะค่ะเนาะ ท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็ได้สั่งการกำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะคะและทีมงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรับทราบตำแหน่งของกรมปบางเพื่อเตรียมการขีดค่ายโดยเฉพาะยังยิงได้เขตพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะแล้วก็นำบทเรียนจากกรณีผู้ป่วยติดเตียงอพยพบ่ท่านในพื้นที่หาดใหญ่ของปีที่แล้วนี
1: ่
2: มาเป็นขอระวังมาเป็นบทเรียนมาถอดบทเรียนนี่สำรวจพื้นที่อย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นขอปฏิบัติที่ต้องดำเนินการทันทีสำหรับจังหวัดที่บ่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจเครื่องมือเครื่องจักรของทางราชการอย่างเช่นรถสุขาเครื่องตำน้ำรถบรรทุกรถขุดเพื่อขึ้นบัญชีไว้สำหรับการระดมทรัพยากรและก็ระดมสรรพกำลังนี่ไปซอยเหลือจังหวัดอื่นๆที่เกิดเหตุจำเป็นค่ะ
1: ครับนี่คือเตรียมความพร้อมแม่นบ่ครับผมจะสั่งการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดนะครับเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็เพื่อฟื้นฟูแล้วก็เพื่อขึ้นที่อยู่อาศัยให้กับพี่กับน้องเฮา
2: แม่นค่ะ
1: ความจริงเวลาเฮาอยู่กับบ้านบ่ได้นี่มีความทุกข์เด้อครับคุณครูห่วงนี่ห่วงนั่นน่ะก็ไปนอนอยู่หม่องอื่นก็บ่สบายเด้อครับอันใดก็บ่เงินทนอนอยู่กับบ้านเจ้าของว่าสั่นขึ้นว่าพอขึ้นบ้านใดแล้วเนี่ยครับความสะอาดแล้วก็ความที่เฮ็ดให้สุขะอนามัยเฮาดีขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ทางราชการเนี่ยเพิ่นเป็นห่วงหลาย
2: เป็นห่วงแน่นอนค่ะคุณพ่อต่อให้มีเงินเยียวยาหลายปานใดแต่สุขภาพร่างกายของเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยเฮาก็บ่สามารถที่สิมีกำลังใจเน
1: า
2: ะค่ะ
1: ที่ชีวิตดีขึ้นได้เน
2: า
1: ะ
2: แม่นค่ะถึงสิบอกว่าเงินทองกองทองหัวกับบ่ทอสุขภาพร่างกายที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ที่ให้ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ
1: ครับ
2: ชวนเพิ่งบอกว่าการไม่มีโรคถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐนะคะ
1: ครับผมอ้าวน้องขอมาอีกจะข่าวก่อน
2: มาทางกระทรวงพาณิชย์จักหน่อยนะคะ
1: มาจากไหนกับกระทรวงพาณิชย์ครับ
2: ค่ะทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในค่ะเพิ่นมีการผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชนห่างขาดปลีกรวมทั้งถึงขาทรงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศค่ะ
1: เพื่
2: อจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569
1: ต้องเริ่มขึ้นเลยเดี๋ยวแม่นครับ
2: แม่นค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่10ค่ะคือเมื่อวานนะคะคุณหมอตั้งแต่วันที่10ฮอดวันที่18ตุลาคม2569ค่ะร่วมเก่ามือค่ะมีการนำสินค้าและวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับเทศกาลกินเจค่ะมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% พร้อมอาหารปรุงสำเร็จและกับเมนูเจจากที่เป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับมีการลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนำควบคู่กับการติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะ
1: ตอนนี้จง ผักแพง
2: แมนค่ะไข่กับแพงค่ะ
1: ผักแพงไข่แพงแล้วก็เพราะน้ำท่วมอีหยังกับแพงมาเด้กับคุณครู
2: โดยเฉพาะยังยิ่งนะน้ำมันนะคะขึ้นราคานี่2มื้อขึ้นเทื่อนึง2มื้อขึ้นเทื่อนึงเป็นห่วงที่ติดต่อกันนะคะนี่ผลกระทบมาจากการขนส่งน้ำขาสินค้าถึงได้แพงขึ้นค่ะ
1: ผู้บริโภคเริ่มจมว่าน้ำมันดีเซลสิแพงกว่าน้ำมันบินซินเห็นว่าขึ้นดุจังสี่เราว่าสันว่าตอนนี้กำลังเห็นผู้ที่ประกอบการกำลังเริ่มจมกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ต้องขับต่อครับคุณคร
2: ูโดยเฉพาะยังยิ่งค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านสุดพจีสุดธรรมพันธ์ค่ะเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่ค่ะณตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะเนาะเป็นพื้นที่ที่เพิ่นได้ไปซึกไปเบิ่งแย่งพี่น้องประชาชนในเรื่องของสินค้าและก็การค้าของชีพกับพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าตรงนั้นนะคะเป็นตลาดกลางการส่งสินค้าเกษตรไทยและก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวของผู้แทนภาคเอกชนกับเขารวมนะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะเพิ่นกะบอกถึงว่าทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
1: ครับ
2: ก็ยังให้ความสำคัญกับการเบิ่งแย่งในเรื่องของค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนในห่วงของเทศกาลกินเจแล้วก็ที่สำคัญนี่เป็นช่วงที่มีความต้องการที่สุดก็คือ ทักนะคะวัตถุดิบประกอบอาหารนะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ปีนี้ฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมในบางพื้นที่เช่นเดียวกันเกิดผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการเกษตรค่ะทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ประสานงานจากหน่วยงานทั้งภาคเอกชนหลายแหล่งล่ะค่ะทั้งแหล่งผลิตและก็ผู้ประกอบการเพื่อเร่งกระจายผลผลิตเข้าสู่ตลาดนอกจากนั้นมีการติดตามว่าราคาผักหลายชนิดนี้เริ่มกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงของช่วงก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในขณะที่สินค้าบางรายการก็มีการปรับลดราคาในช่วงเทศกาลกินเจพร้อมทั้งมีการจัดหาผักทางเลือกในกรณีที่ผลผลิตบางชนิดมีบ่เพียงพอค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะยังยิ่งเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่นี่ทางกระทรวงพาณิชย์เพิ่นก็ได้ประสานไปทางผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการพร้อมทั้งเบิ่งแย่งราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับทั้งขายปลีกขายส่งทั้งตลาดกลาง
2: แม่
1: นบ่ครับ
2: แม่นค่ะ
1: ทั้งตลาดสดและสินค้าและวัตถุดิบนะครับที่มีผลกระทบต่อการในคำบอกวันในเทศกาลกินเจแม่นบ่ครับคุณครู
2: แม่นค่ะเพราะฉะนั้นนี่ทางหน่วยงานภาครัฐนี่บ่สามารถเฮ็ดได้ฝ่ายเดียวเลยต้องผนึกกำลังกับหน่วยงานทางภาคเอกชนนำค่ะ
1: ครับ
2: ให้ได้ช่วยกันโดยเฉพาะยังยิ่งสินค้านี่ต้องมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% พร้อมทั้งอาหารปรุงสำเร็จและสินค้าทั้งเหลือกนะคะ
1: อืมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภิจีสุทธันเนาะครับเนาะ
2: ค
1: นเป็นห่วงแล้วก็ทั้งเป็นห่วงทั้งติดตามแล้วก็ในเทศกาลการกินเจเนี่ยครับอาหารที่ลด 50% นี่บ่น้อยเด้ครับคุณคร
2: ูแม่นค่ะมีทั้ง45รายการ
1: ครับ
2: นะคะและนอกจากนั้นนะคะคุณพ
1: ่
2: อที่สำคัญในเรื่องของการลดราคานี่เพิ่นก็ขอเป็นการขอความร่วมมือนะคะ
1: เป็นการ
2: ขอความร่วมมือพันธมิตรทุกภาคส่วนแล้วก็เพิ่นก็ใส่คำแบบโครงการที่เพิ่นได้เพิ่มมีการเชิญชวนนะคะเป็นการอิ่มบุญอิ่มคุ้มวะสัน
1: ครับบ่หน่อยนี้45รายการพวกนี้ครับแม่นบ่45พันธมิตร
2: แม่นค่ะ45พันธมิตรนะคะนอกจากนั้นนะคะมีการจัดกิจกรรมยังยิ่งใหญ่นะคะทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะ
1: ครับ
2: ท่านวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะ
1: ครับ
2: เพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มนะคะ
1: ครับ
2: นี่ถือว่าเป็นการเทศ3กิจกรรมหลักนะคะเป็นการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายและช่วยดูแลราคาสินค้า
1: อ
2: ันนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการที่ครอบคลุมเพื่อเบิ่งแย่งพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจนะคะ
1: เอาบุญน้ำกัน
2: แม่นค่ะ
1: อิ่มบุญนะครับเพราะว่าสโลแกนของคนเมืองได้อิ่มบุญแล้วก็อิ่มคุ้มคืออาหารนี่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเฮาแม่นบ่ครับคุณคร
2: ู
1: แล้วก็นึงได้กินแล้วก็อิ่มบุญแล้วก็อิ่มคุ้มกับเงินทองที่เข้าใจ
2: ค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่สิบอกว่าเอ๊ะจัดโปรโมชั่นลด 50% มีหน่วยงานใดพันธมิตรใดกับเพิ่นก็ยกตัวอย่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายแล้วก็เบิ่งแย่งราคาสินค้าแล้วก็มีการร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งสถานีบริการน้ำมันและร้านกาแฟภายในสถานีบริการน้ำมัน
1: อ
2: าทิเช่นนี่พันไทยเฮาคุ้นเคยเนาะค่ะแม่นค่ะแล้วก็คาเฟ่อเมซอนนี่คุ้นเคยค่ะและที่สำคัญอินทนินท์น่ะร่วมถึงตลาดกลางและตลาดสดมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจลดราคาสูงสุดนี่ 50% ซอสปรุงรสนะคะลดสูงสุดอีก 50% นะคะนอกจากนั้นก็มีอาหารสำเร็จรูปลดสูงสุดอีก 50% เครื่องดื่มเจนะคะเครื่องดื่มเจก็มีเด้ค
1: ุณแม่นบ
2: ่นี่คุณพ่อต้องไปเบิ่งสำรวจตลาดเครื่องดื่มเจค่ะลดสูงสุดอีก 45% นะคะนอกจากนั้นมีผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต เนาะเพิ่นเฟอร์เตอร์ฟู้ดนี่อาหารแห่งอนาคตนี่เฮาก็ยังงงๆอยู่เนาะค่ะเนาะซึ่งเพิ่นสูงสุดนี่ 50% นอกจากนี้ค่ะพี่น้องประชาชนยังสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบและสินค้าอาหารเจในราคาพิเศษที่ห้างค้าปลีกค่ะทรงชั้นนำที่เขารวมโครงการนะคะอย
1: ่
2: างเช่น
1: มีห้างได้นะครับที่เขาม
2: ีท็อปนะคะบิ๊กซีนะคะ
1: ท็อปบิ๊กซี
2: โลตัสแมคโครเซเว่นอีเลเว่นค่ะนี่มีอีกโกลโฮเซลนะคะเฮาคุ้นเคยดีเพราะทุกห้างนี่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะ
1: ที่เป็นสิ่งที่เฮาคุ้นเคยอยู่แล้ว
2: แม่นค่ะนี่คือพันธมิตรที่เขารวมนะคะเขารวมโครงการ45ไร่แล้วก็ครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงผักสดสู่จากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางนะคะ
1: ครับอ้าวไก่มองไหนไปมองนั่นได้ครับนะ
2: ค่ะ
1: มันจังไหนก็แล้วแต่นี่อิ่มบุญอิ่มคุ้มกับเงินที่เข้าใจนะครับภายใต้ค่ำคุณบอกว่าค่ำอย่างเนี่ย
2: ไทยช่วยไทย
1: ครับ
2: อิ่มบุญอิ่มคุ้มค่ะ
1: ครับผมเอาต้อนได้อีกครับคุณครู
2: ค่ะในหัวข้อส่วนกลางของเฮาครบถ้วนแล้วค่ะคุณพ่อ
1: ถ้ามา
2: บุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยน้อก
1: ับ
2: พ
1: ระ
2: ราชที่เหลือ
1: ค่
2: ะบุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยนี่สิ่งสำคัญเลยค่ะคุณพ่อ
1: ข่าวไหนน้อเห็นไหนน้อ
2: เป็นการท่องเที่ยวก่อนดีกว่าค่ะคุณพ่อ
1: ได้ครับ
2: เนาะการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นี
1: ่ครับ
2: บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬานี่มีการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดค่ะ
1: ครับ
2: จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกนะคะเป็นนักกีฬาตัวแทนเขต3ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นประธานนะคะท่านเอกวิทย์มีเพียรนี่ผู้ว่าราชการท่านใหม่เนาะค่ะเนาะ
1: ครับ มาแล้วมาแล้วครับ
2: ค่ะท่านเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดและอำเภอปีพุทธศักราช2569เป็นการรอบคัดเลือกนะคะรอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนปี2569อยู่ที่สนามกีฬาเขากระโดงสเตเดียมตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: สนามกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
2: แม่นค่ะ
1: ครับ
2: โดยเพิ่นมีการจัดแข่งขันระหว่างวันที่12กันยายนฮอดวันที่9ตุลาคม2569ที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: นี่คือการแข่งขันเพื่อคัดหานักกีฬา
2: ครับ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ย18ปีบ่นี
2: ่แม่นค่ะ
1: ครับผม
2: มันก็จะมีเด็กเยาวชนนะคะรุ่นไม่เกิน16
1: ปี
2: และค่ะและไม่เกิน18ปีนะคะที่เขารวมนี้มี30ทีมนะคะ
1: เอาครับเอามาอีกคราวนึงสำนักงานคุ้มพืชบ่นี่ครับผม
2: แน่นค่ะ
1: เป็นอย่างเนาะสำนักงานคุ้มพืชเนี่ยคร
2: ับ เพิ่นมีการทำบุญสังกุศลค่ะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งวันที่8ที่ผ่านมาเนาะค่ะทางสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านนงนุชกุมสัตสัตตะสัตสตรานะคะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาววนิดาสัฒนานุตรีพนักงานคุมประพฤติชำนาญการค่ะเพิ่นได้เป็นตัวแทนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หนึ่งในวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคม2569และมีการจัดเป็นประจำทุกปีค่ะในวันที่13ตุลาคมค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆค่ะเทิดพระเกียรติและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
1: ครับก็เป็นการทำความดีทุกปีของสำนักงานคุ้มประพฤติในวันที่มีความสำคัญในวันที่มีความสำคัญทั้งชาติแล้วก็สำคัญทั้งวิถีหลักของสำนักงานคุ้มประพฤติเฮ็ดอยู่จังซี่ตลอดครับบ่ว่าสิเป็นการบริจาคโลหิตคือกันครับคุณครู
2: ค่ะมาทาง หน่วยงานทางอำเภอลำปางแม่งัดของเราหน่อยเน
1: า
2: ะอำเภอลำปางมาดของเรา
1: คุณมาอย่างคุณพุทธอย่าง
2: เ
1: น
2: า
1: ะคุณมาครับ
2: โครงการเพิ่นน่ารักมากเลยค่ะคุณพ่อ
1: ครับเป็น
2: เมืองน่าอยู่ด้วยพลังรักศรัทธาเป็นถ้อยคำเป็นเขาเรียกว่าคำคมเน
1: า
2: ะค่ะ
1: ครับแค่ว่ารักเนี่ยคำเดียวกันนายุ่งแล้วครับผม
2: แค่คำว่ารักแค่คำว่าศรัทธาแล้วก็ต้องมีคำว่าพลังอีกนี
1: ่
2: ย
1: ิ่
2: งใหญ่แห้งค่ะ
1: ย
2: ิ่
1: งใหญ่ครับผม
2: ค่ะท่านประธานรัฐสภาค่ะเพิ่นได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวลำปายมาดเม
1: ื
2: องน่าอยู่ด้วยพลังรักศรัทธานะคะจากวันที่เก่าตุลาคมที่ผ่านมาค่ะท่านโสพลซาลัมค่ะประธานรัฐสภาเพิ่นก็ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าค่ะในโครงการก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งในห่วงนี้ค่ะก็มีพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอลำปายมาดนะคะให้การต้อนรับพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้ง6อำเภอได้แก่อำเภอลำปายมาดอำเภอหนองหงอำเภอหน้าโพอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษอำเภอพุทธไทยสงฆ์และอำเภอคูเมืองค่ะ
1: ครับนี่คือกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ท่านประธานรัฐสภานะครับได้ดำเนินกิจกรรมกับพี่กับน้องมาทั้ง6อำเภอนะครับที่คุณครูได้บอกกับพี่กับน้องนะครับเอามาอีกคราวนึงครับคุณครูไปทางไหนนู้นแดงๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับผม
2: ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเอกวิทย์มีเพียรค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงณสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงค่ะอำเภอโนนดินแดงค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการเป็นแกนนำเลยด้วยคุณพ่อ
1: ครับ
2: เป็นโครงการหลวงที่เป็นแกนนำที่นำโมเดลการพัฒนาของโครงการหลวงจากพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ราบสูงเป็นครั้งแรกค่ะ
1: คร
2: ับ ค่ะซึ่งเพิ่นแก่ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า1ปีเศษนะคะความก้าวหน้าคือเป็นที่น่าพอใจคณะนี้นี่อยู่ในช่วงของการวิจัยและทดลองปลูกพืชผลการทั้งการเกษตรในโรงเรือนก่อนที่สิขยายผลสู่นอกสู่ชุมชนค่ะนะคะ
1: เป็นยกโมเดลชื่อแต่งกว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวรสเพิ่นบอกว่าผลตอบรับดี
2: ด
1: ังผู้ขากับคุณครูเคยได้ลงไปศึกษากับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเนาะครับเนา
2: ะ
1: ดุลมั่นแล้วครับดุลเติบแล้วตั้งแต่สมัยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพุทธดีเสริมใหม
2: ่
1: ที
2: ่
1: เราไปเห็นนะครับเรื่องของเสาวโรดเรื่องของผลิตภัณฑ์ยูมงนั่นนะครับของนุ่นดินแดงนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่โครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเราลงพื้นที่ไปติดตามของโครงการนะครับโครงการหลวงนุ่นดินแดงตอนนี้เนี่ยพ้นชู่เรื่องของการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารของญี่ปุ่นที่สิเหมาะสมกับอากาศยุ่งนั่นแล้วก็เหมาะสมที่พี่น้องก็จะต้องขยายผลเพื่อให้เกิดรายได้เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีระหว่างพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆกับโครงการหลวงนุ่นดินแดงครับ
2: ค่ะช่วงท้ายของรายการนะคะคุณพ่อเนาะเฮาส่งท้ายรายการด้วยบทเพลงที่คุณแม่บุญเรียนที่รักเพิ่นขอมาจักหน่อยเนาะค่ะค่ะสำหรับรายการวิทยุปมช.ว่าวข่าวค่ะผู้ขาครูสุวรรณีปิยวงศ์ครูจิตอาสาจากโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมค่ะพร้อมด้วยกับคุณพ่อ
1: ผมคำวิชาพูดนะครับ
2: ค่ะเฮากะบอกลาพ่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะพ่อกันสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ค่ะ
1: สำหรับมื้อนี
2: ้สบายดีค่ะ
1: สบายดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
5: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหัตถริพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลังเอฟ ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกา

0: ือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: ดอาศัยพึ่งบ้านบ้านพึ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเพื่อนบ้างจึงอยู่เย็นสลอนยังบ้างอาศัยยังห่วยกล้วยหน้าอาศัยแอกตาแหกยังอาศัยไก่บักโจนตนตึงจากค้อนดอนยังอาศัยใหม่นกไส้อาศัยโกนคนของโลกก็เพิ่งกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหมออาศัยซองข้องยังอาศัยใหม่คอนตีต้องจังคอยดังสบายดีครับคุณครูสุวรรณีครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือรังบานค่ะเฮากับมาพอกันอีกแล้วค่ะเป็นประจำประจำค่ะทุกวันอาทิตย์กับรายการรักสินทินอีสานค่ะ
0: ค่ะ
1: มื้อนี้ค่ะกระตรงกับวันอาทิตย์ที่11ที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2560เข้าค่ะแรม15ค่ำเดือน10ค่ะคุณพ่อ
0: นับเดือน10เลยเรียกครับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: นับไปอีก1เดือนก็จะออกพรรษาแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะถึงเทศกาลงานกฐิน
1: นี่เป็นบุญใหญ่เนาะค่ะเนาะ
0: ค่
1: ะ
0: ใหญ
1: ่ค่ะรายการรักสินทินอีสานค่ะอยู่ภายใต้การเบิ่งแย้งของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านผอ.วิรยุทธ์น้อยพรมค่ะ
0: ครับเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มใหม่นะครับที่เอาใจใส่กับเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของเนื้อหาเรื่องของการทำสื่อต่างๆนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ต้องกราบขอบคุณที่ท่านได้อนุเคราะห์เวลาให้กับเรา
1: แม่นค่ะ
0: ได้มาบอกมาจาด้วยใช้เหตุด้วยใช้ข้องแล้วก็ใช้ภาษาอีสานพื้นบ้านแต่สื่อสารกับพี่กับน้องเป็นส่วนหนึ่งกับรายการเป็นส่วนหนึ่งกับของทั้งสถานีนะครับยังมีผู้มีจิตที่เป็นกุศลนะครับมาซอยกันนะครับในเรื่องของการดำเนินรายการท่านผู้หมู่ต่างๆนะครับในช่องทางของการสื่อสารกันในรายการรักสินทินอีสานเนี่ยครับเพียงแต่ว่ารายการของเขาเพียงซื่อกับหูเนี่ยว่าเป็นคนหลักการเกือบไม่น้อย
1: อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมประเภทนี้พื้นทินอีสานบ้านเฮาค่ะและที่สำคัญนะคะคุณพ
0: ่
1: อวิถีวัฒนธรรมนี่มันมาจากวิถีของมนุษย์ของเฮาทุกช่วงวัยเฮาจะมีประเภทนี้หีดข้องทุกช่วงวัยของเฮาอยู่แล้วนะคะสั่งซึ่งเฮาก็เห็นทุกบทบาททุกวิถีคุณพ่อคุณแม่หรือสิเป็นปราชญ์ผู้ฮู้อยู่ในชุมชนเพิ่นก็พาเฮ็ดบ่ว่าสิเป็นเกิดมาก็มีการทำพิธีโกนจุกเนาะค่ะคุณพ
0: ่
1: อ
0: เกิดมาครั้งแรกได้เลยครับพิธีตะเก่าเนี่ยครับ
1: มัน
0: พิธีตะเก่าเนี่ยครับคนเกิดในสมัยเก่าเนาะครับ
1: คือ
0: สิต้องมีหมอตำแย่
1: แม่นค่ะ
0: บ่ได้มีโรงพยาบาลบ่ได้มียาเม็ดบ่ได้มียาแผนปัจจุบันที่ต้องสมือกินปลาหายเลยจังซี่บ่มี
1: คร
0: ับเฮ็ดหยังครับหาหมอตำแย่ทั้งว่าเจ็บท้องเนี่ยครับหมอตำแย่ต้องมาก่อนเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงนะครับนี่คือวิถีตะก่อนเนี่ยแต่ว่าคนรุ่นใหม่เพิ่นอาจสิบ่ฮู
1: ้ค่ะ
0: พอมีห้องที่เพิ่นแต่งงานกันนะอันนี้เพิ่นแต่งงานหลังจากที่เพิ่นแต่งงานกันเป็นครูอยู่น้ำกันแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่นเตรียมหลังจากที่เพิ่นตั้งท้องฟื้น
1: ค่ะ
0: ทานพ่ออย่างพ่อจะต้องให้คนที่เพิ่นหักที่สุดเองครับอยู่ไฟ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับสิ่งที่เพิ่นเตรียมมีฟื้นฟื้นก็ต้องเป็นฟื้นที่แห้งบ่แม่นฟื้นที่เปียกแล้วมีควันเพิ่นบ่เอาเด้อครับคุณครูทานก็ต้องทานที่กล้าเช่นเป็นไม้แดงไม้แต้ไม้ไม้แก่เพิ่นเลือกไม้เด้อครับถ้าจังซั่นนะครับ
1: โอ้
0: ท่าน
1: แต่ละทุกอย่างที่เอามาประกอบพิธีในการเฮ็ดนี้ต้องมีการคัดสรรที่เป็นสิริมงคลในชีวิตนั่นบ่ค่ะ
0: ครับเพราะว่าสิบ่มีผลกระทบต่อคุณแม
1: ่ค่ะ
0: ผัวผู้ที่นอนไฟเพราะจังซั่นนะครับนี่คือว่าเฮ็ดข้องที่คุณครูได้บอกว่ามีอยู่แล้วตั้งแต่เดิมแต่ว่า
1: ตั้งแต่เกิด
0: ครับตั้งแต่เฮาเกิดเลยครับ
1: แม่นค่ะ
0: นี่แม่ตําแย่มาเบิ่งแย่งเฮาในเรื่องของการคลอดคลอดอวยจังได๋คลอดจังได๋คลอดออกมาปั๊บ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนึงที่เฮาเฮ็ดเลยคือแม่ตําแย่นั่นก็คือตับสะดือ
1: แม่นค่ะ
0: ครับเอามีสาย
1: มาอ๋อค่ะมีสายเข้ามาสบายดีค่ะ
2: สบายดีค่ะคุณครู
1: จ้า
0: สบาย
1: ดีค่ะคุณแม่ค่ะ
2: พ่อด้วยเจ้า
0: ครับสวัสดีครับ
2: พอดูว่าดิขัดจังว่า
0: ไม่เป็นไรไม่ได้ขัดเราไม่แม่อ
1: ยากให้คุณแม่บอกเล่าเรื่องราวประเพณีแซนโดนตาให้ฟังหน่อยค่ะ
2: เดี๋ยวจะคุยเสร็จก็ให้ไปโบเรื่องราต่อยา
1: จ้า
2: จ้าขอเพลงได้ไหมจ้า
0: เพลงอะไรแม่
2: เอาเพลงบุญให้พี่บ้าง
0: ทำบุญให้พี่บ้าง
2: แบ่งบุญให้พี่บ้าง
0: แบ่งบุญให้พี
1: ่บ้างแบ่งบุญให้พี่บ้าง
2: แบ่งให้พ่อด้วยแบ่งให้คุณครูด้วย
0: โอ้สาธุ
2: แบ่งให้ที่ช่างสถานีด้วยเยอะๆเลย
0: โอ้ขอบคุณแทนท่านเลยครับ
2: จ้า
0: ให้ทุกคนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยแม่บรรเทาแม่บุญเรียนยายน้องน้ำว่าจะ
0: ยายน้องน้ำโม
2: ยาเอาของอีกค่ะด้วยคุณพ
0: ่อแล้วก็ยายทองพูนยายบุญเรียนหมดเลยเน
2: า
0: ะ
2: จะแบ่งให้ทุกคนเลยเพิ่งกลับมาคุณพ่ออ
0: ืม
2: พิเศษมากเลย
0: เยอะมาก
2: จะแบ่งบุญให
0: ้แบ่งบุญให้ทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นครับผมไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเลี้ยงเป็ด
2: ค่ะเชิญคุณพ่อกับคุณครูคุยต่อจ้า
1: แล้วก็อยาก
2: ตั้ง
1: อยาก
2: ต้มยู
1: ก็อยากให้คุณแม่เล่าประเพณีทางบ้านทางคุณแม่ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: โอ้แม่น่ะเล่าไม่หมดหรอกนั่งนั่งย่างข้าวต้มยูโคข้าวต้มจะไหม
1: โอ้จ้
0: าภาษาเขมรภาษาเขมร
2: ข้าวต้มฮะ
0: แม่แม่แม่ภาษาเขมรย่างข้าวต้มเขาว่าอะไรแม่
2: ย่างข้าวต้ม
0: นะ
2: พ่อไม่ใช่ลูกเขมรด้วยนี
0: ่เป็นลูกเขมรแต่ไม่รู้จักพูดเขาจะเขมรอ๋อครับ
1: ข้าวต้ม
2: ย่าง
1: เป็นโอ้ยมวนได้นี่ค่ะเป็นภาษาที่ไพเราะนะคะ
0: ผมยังบอกว่าภาษาเขมรเนี่ยเป็นภาษาที่ไพเราะมากเลยออกตัวร้อน
1: เป็นภาษาที่ไพเราะมาก
2: คร
1: ับ ผม
2: ไพเราะมาก
0: ใช่ครับ
2: คุณก็เล่าบอกว่าคุณกับลาวบ้านลูกชายนั้นเล่าบอกว่าก็พูดอะไรกันถามลูกชายว่าเขาพูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องใครต้องมาชี้ให้ฟัง
0: ครับ
2: ครับแค่น
1: ี้
2: ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณมากเลย
1: ค่ะคุณแม่ค่ะ
0: สาวกระสังใช่ไหมครับผม
1: ค
0: ่
1: ะเพิ่นกระลังย่าง
0: ย่างครับ
1: ย่างข้าวต้ม
0: ภาษาว่างสกุลไม่ต้องพูด
1: ต้องให้ลูกชายลูกชายเอาบลาเทพเฮาก
0: ับล
1: ูกสาวน้องพักบุง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้น้องทั้งสองปกติน้องทั้งสองดำเนินรายการรักสินทินอีสานผ่านตอนนี้ติดภารกิจอยู่เนาะค่ะเนาะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวลูกสาวลูกชายเฮาก็สิกลับมาพ่อกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะในโอกาสต่อไปมือนี่นี่ถือว่าเป็นมือสำคัญได้คุณพ
0: ่อ
1: สำคัญแห้งโดยเฉพาะมือว่านี่เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นเบนตุยบ่ค่ะเป็นการเฮ็ดบุญน้
0: อ
1: ยเฮ็ดบุญเล็กค่ะเบนตุดเนาะค่ะแต่มือนี่นี่คือเบนธม
0: เบนธม
1: แม่นไงเฮ็ดบุญใหญ
0: ่เฮ็ดบุญใหญ
1: ่แม่นค่ะ
0: ก็เอาสิ่งเอาของเอาทุกอย่างที่เตรียมมาดังแต่หมู่บ้าน
1: จ้าม
0: าถวายพระเสาร์นี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้เห็นพ่อคุณพ่อจากแดงหมดเนี่ยก็เขาไปวัด
1: ค่ะ
0: ก็คงจะเป็นบุญใหญ่ของคนที่ไปถวายนะครับอยู่ที่วัดนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: ปราดผู้หูทั้งภาษาเขมรเท่านี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมอยากได้ยินเสียงของปราดเนาะคุณแม
1: ่
0: ถ้าเขาอ่านจากพุ่มเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นข้อมูลเป็นการบันทึกดีบ่ดีมันสอนในห้องหู

0: ังเฮาเนี่ยร่างกายหยาบๆมันเห็นสิ่งที่ละเอียดบ่ได้เนาะครับคุณครูเฮาก็สิเห็นแต่ของหยาบๆน้ํากันจังซี
1: ่
0: เห็นรูปร่างเห็นอาการ32จังซี่ที่เฮาเห็นกันแต่ว่าของที่มันหลายไปกว่านั้นที่มันเหนือไปกว่านั้นน่ะเฮาก็สามารถสิเห็นได้แต่ว่าด้วยแรงบุญด้วยแรงศรัทธาที่เพิ่นเซ็นเพิ่นไหว้เนี่ย
1: ค่ะ
0: อยากเห็นอยากให้อยากท่านจังซี
1: ่
0: มันอาจสิมีนิมิตอีหยังต่างๆเหมือนกับนิมิตของพระเจ้าแผ่นดินพิมพิสารในอดีตการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศ
1: บอกสอน
0: บอกสอนเฮาอยู่สูงเหนือสิมั้ยครับสิ่งจังซี่นะครับผมถือว่ามันขึ้นอยู่กับศรัทธาคือกันแม่นบ่ครับ
1: แม่นค่ะเป็นพลังศรัทธาค่ะเอามีสายเข้ามาค่ะคุณพ่อ
0: สบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ
2: มารบกวนนี่จักบอกก่อนลูกครูพ่อทํา
0: ครับบ่เป็นหยังครับ
2: แม่ทีแท้แม่มื้อเดียวแม่ฉวยโอกาสก่อน
0: ครับอาทิตย์นี้แค่เดียวเท่านั้นล่ะครับผม
2: ขอบคุณแล้วค่ะต่างเด้อที่มอบเพลงให้เด้อ
1: เป็นบุญให้พี่บ้างเน
2: า
1: ะ
2: จ้าฟังรู้เรื่องเบิ่งฟังหูเรียงแน่อยู่ดอกว่าคำภาษาเขมรนะ
0: อืมผมบ่หูเล่นหรอกผม
2: แต่ก่อนก็อยู่บ้านเขมรมาตั้ง 8-9 ปีเน
0: า
2: ะ
0: จังสั่นนั่นได้เขมรหลาย
2: ป
0: ี
2: แล้วหูแน่แต่ว่าบางคำก็ลืมแน่ละล่ะ
0: ธรรมดา
2: ฟังหูอยู
0: ่ธรรมดา
2: ล
0: ู
2: กคู่เด้อันเป็นเขมรบ่แม่ก็ถามเนี่ย
1: เป็นเล่าค่ะคุณแม
2: ่โอ้ติ
1: ค่ะ
0: เล่าอ่อยต่อยเล่าจากยะโสครับผม
2: จ้าบ่เป็นหยังดอกเล่าเขมรกับคนไทยคือกันเบิ่นล่ะ
0: แม่น
2: อย่าเพ่งอ่ะพิมพ์ขอไปแล้วเด้อพ่อคำ
0: ครับผมครับผมกำลังเบิ่งอยู่นี่แหละครับผม
2: จ้าถ้าเวลาพ่อก็ขอไปสองเพ่งนะถ้าเวลาพ่อก็เปิดเพ่งเดียว
0: บอกเป็นยังครับได้ทุกเพ่งแล้วครับแม่ถ้าเพ่งไหนเปิดก็ทำ
2: ดอกละบอกเป็นยังดอกกระหม่อมไทยสาวกระสังน้ำเด้อยายน้องน้ำมูสาววัดอินเหมือนนี่บ่มีเวลาเลยเหมือนนี
0: ่ล้างถ้วยหลายหลายครับผม
2: เป็นยังดอกคนนี้ลูกน้องลูกศิษย์หลายแล้วก็ให้ทองพูนน้ำ
1: ค่ะแม่ทองพูน
2: น้องลำดวนน้ำแน่ไทยนายช่างทุกคนเจ้าหน้าที่สวททุกคนแล้วก็พ่อคำแล้วก็ลูกคู่น้ำเด้อ
0: ขอบคุณหลาย
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณ
2: แม่ดูแลสุขภาพเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นล่ะ
1: ค่ะขอบคุณแม่หลายค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณแม่หลายครับผม
1: คำอวยพรของคุณแม่เนาะเป็นบุญกุศลกะตอบแทนขึ้นสู่คุณแม่บรรเทาคุณแม่บุญเรียนนะคะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันอยู่เป็นลมโพลมไส้ให้ลูกหลานไปโดนๆค่ะ
0: ครับครับ
1: มีสายเข้ามา
0: สายครับสบายดีค่ะ
1: สบายดีค่ะ
0: รายการรักสินทินอีสานครับผม
3: สวัสดีครับคุณพ่อ
0: ครับผม
3: ครับคุณครู
1: จ้าสวัสดี
0: ว่าอย่างไรครับหนุ่มเมืองโพ
3: ครับขอฟังเพลงด้วย
0: เพลงอะไรครับหนุ่มเมืองโพ
3: เป็นยากต้ามากยาย
0: ช้าช้า
3: ปริญญาปะต้ามากยาย
0: ปริญญา
3: ตะต้า
1: ตะต้าม
0: ากยาย
1: ตะก้ามากยาย
3: น้องๆพักบุ้งลูกสาวของคนหินมาพาน่ะร้อง
1: น้องผักบุ้งร้องลูกสาวของทศพลหินมาพาน
0: ครับ
3: ทันวัน
1: คุณพ่อทันสมัยมากเลยนะ
3: ครับปริญญาตะก้ามากยายเนาะ
0: ครับ
3: พอเป็นปริญญาเพราะเรียนบาลอยู่ที่ตะก้ามากยายนั่นแหละ
0: ก็ปริญญาของหนุ่มเมืองโพก็คือปริญญาคนเลี้ยงควายไงครับ
3: ถูกต้องผมเลี้ยงตั้งแต่อายุ8ขวบจนถึง10ขวบ20ปีเดียวเรียนไปเนาะ
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: ควายกี่ตัวล่ะทั้งหมดเนี่ยเลี้ยงมากี่ตัว
3: มากี่ตัวน่ะวันสมัยนั้น
0: ใช่ครับ
3: มีเยอะควายเยอะ
0: ป่ามันเยอะเมื่อก่อนนี่ป่ามีกว้างมาก
3: ป่าเลี้ยงเยอะ
0: ใช่
3: งานนี้ก็เลี้ยงที่ป่าหน้าแรงตามที่นาเวท
0: หนุ่มเมืองโพเล่าประเพณีแซนดนตาเมื่อวานให้ฟังหน่อยดีไหม
3: โอ้มันก็ไม่จำเป็นเปิดทางวันแล้วนึกไม่ว่าเตรียมคอมเมนต์เนา
1: ะ
3: เว็บขอเพลงไม่ใครขอเพลงมีแต่เพลงแต่กันเตรียมอย่างเดียว
0: โอ้
3: ลุกมากเลยทำไมรุ่นเมืองโพไม่สนุกหรอกเรื่องอายุ40นะ30นะสนุก
0: ห่างวิทยุสักนิดหนึ่ง
3: เริ่มไม่ได้เล่นกับเขาหรอก
0: ห่างวิทยุสักนิดหนึ่งสะท้อนนิดหนึ่งนะ
1: เสียงสะท้อนค่ะคุณพ่อค่ะ
3: โอ้งั้นน
0: ี่
3: อยู่ใกล้ๆประมาณ

0: ากันนั้น
1: หนุ่มเป็นไง
0: มุ่งเนาะ
1: หนุ่มเมืองฟูยังไม่ได้ตื่นเลยนี่เขาตื่นไปไหนหมดแล้วหนุ่มเมืองฟูยังไม่ตื่น
0: ไม่ใช่ยุ่งเราไม่ได้ยุ่งกัน
2: โอ้เป็นการ
0: ขึ้นในมุ้ง
2: ดีแล้วค่ะดูแลสุขภาพค่ะ
1: นอนอยู่ในมุ้งแล้วเดี๋ยวจะเปิดกระตือไม่ฟัง
0: กระตือมันพันจบแล้วไม่เอาเราเป็นตื่น
1: นี
0: ่หมดวันหมดวันฉลองแล้ว
1: โอ้หมดวันฉลองแล้วใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
0: เมื่อวาน
1: อ
0: ่ะเป็นตื่นทั้งวันอ่ะวันนี้
1: อ๋อขอฟังเพลงบ้าง
0: คร
1: ับ คร
0: ับ เขาเลยขอแล้วเป็นตื่นเป็นแต่เมื่อวาน
1: อ้าวขอบคุณมากครับผม
0: พี่เตือนกันแม่บุญเรียนหนักๆด้วย
2: ครับผมคุณแม่บุญเรียนหนัก
0: ๆก็รู้ใจกันอยู่คุณมันเท้าด้วยหนักๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับเอาใจกันเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุ
2: ณผู้ชมอ้าวคุณพ่อเข้าพักจักหน่อยเพื่อให้ทันหัวหน้าวิรยุทธ์การบรรจงมอบบทเพลงเน
3: า
2: ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ผ่านรายการเฮาครับผม
2: เมียนค่ะ

0: ิกา39นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการ
1: รักสิมทินอีสานค่ะ
0: ครับ2เพลงหมอกผ่านรายการ
1: แมนค่ะท่านก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านหัวหน้าวิรยุทธการบรรจงนะคะ
0: ครับ
1: ไม่สายขอมากค่ะ
0: สบายดีครับผม
1: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีวันสัตว์ไทยค่ะพ่อคำอาจารย์ลูกสาวหลาน
1: สวัสดีค่ะคุณแม่
2: หลานน้อยประมาณตีมื้อนี
1: ้สองคนค่ะหลานน้อยปิดเทอมอยู่จ้ะ
0: ขอบคุณหลานขอบคุณหลานแม่บรรเทาขอบคุณหลานที่ถามหาที่ถามหาหลานน้อยที่เป็นการให้กำลังใจที่ดีที่สุดเลยครับแม
1: ่เป็นกำลังใจกับลูกกับหลาน
2: ไม่มีหลานกับเขาดอกพ่อคำลูกใครน่ารักก็เรียกหลานน้อยมุดเลยใครเขาลูกใครเขาหอฉันเนี่ยจับถ่ายรูปมักเลยพระคำคือจะไม่มีวาสนาดอกชาตินี้พระคำไม่มีหลานกับเขาดอกมีแต่หลานคนอื่น
0: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้กับแม่บรรเทาก็อธิษฐานว่าจะไม่ขอมีลูกไง
2: โอ้ชาติก่อนก็ไม่มีใครลูกน้องพระคำเน
0: า
2: ะ
0: ก็คงจะคงเป็นแบบนั้นแหละค่ะเพราะอธิษฐานแล้วก็บุญที่ทำมาก็ส่งอานิสงส์มาถึงชาตินี้ภพนี้ไงครับแม
2: ่จ้าตอนนี้ก็เที่ยวเกาะคนนั้นคนนี้ได้6-7มาก7รูปแล้วแหละพระคำเผื่อจะได้ขึ้นสวรรค์กับเขาเน
0: า
2: ะ
0: ก็สั่งบารมีไงครับแม
2: ่จ้าใช่โทรมาทักทายเฉยๆขอกันตึมกับน้องเต้แล้วแหละแต่ว่าชื่อกันตึมมันยากเนาะพระคำ
0: ใช่
2: จ้าบอกนางเต้แล้วแหละว่าขอเพลงนี่กันตึมมันก็ฟังได้ตลอดนั่นแหละคุณตะโพลูกหล่อแกบอกว่ามันกันตึมเขาฟังเฉพาะเมื่อวานนี่ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็ฟังได้ตลอดนั่นแหละดนตรีอีสานบ้านเราเนาะจ้าแค่นี้ละพ่อแค่นี้ละค่ะจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะนี่เพิ่นถึงได้บอกว่านี่คือพลังแห่งศรัทธาเนาะค่ะคุณพ
0: ่
1: อค่ะแส้นดวงตานี่บ่ใส่แค่พิธีกรรมเด้ค่ะแต่มันคือวันแห่งความกตัญญูที่เป็นศูนย์ร่วมลูกหลานให้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน
0: คร
1: ับ ค่ะอ้ามิสายกับมาค่ะ
0: สบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: มา
0: ครับ
3: เอายังไม่มีหลานบ
1: ่แม่
3: มายิงพวกได้มี6คนพวกมีหลานสาว4คน
0: ส่งมาเลยส่งไปที่วัดเลยส่งไปที่วัด
3: หลานพี่กาย
0: ส่งไปที่วัดอินเลยครับพ่อหนุ่มเมืองโพ
3: 6คนเป็นหนุ่มสาวหมดแล้วมีตัวเล็กมีเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้ว
0: ครับ
3: ยังได้มีครอบครัวเลยอายุประมาณ16-20
1: กำลังอยู่ในวัยเรียนเนาะค่ะคุณพ่อเน
3: า
1: ะ
3: ตอนที่เรียนจบม .6 แล้วไปเรียนต่อที่จังหวัดมหาสารคามโดย
1: โอ้สาธุค่ะเก่งมากเลยค่ะ
3: สาธุ
1: ค่ะค่ะ
3: ไปเรียนต่อที่มหาจังหวัดมหาสารคาม
0: ต้องขายควายส่งให้ลูกหลานจบสูงๆครับพ
3: ่
0: อ
3: ไม่มีหรอกควายขายทิ้งหมดแล้ว
0: โอ้ขายหมดแล้วนี
3: ่ขายไม่มีหรอก
0: โอเคไม่เป็นไร
3: ก็เรียนหนุ่มพ่ออายุ10ขวบเนาะมาขายทิ้งตอนอายุ30เนี่ยแหละประมาณนี
0: ้40ใช่ไหม
3: ตอนหนุ่มพ่ออายุ
0: 30-40ปีเมื่อก่อนนี่เห็นว่าเลี้ยงควายอยู่ไง
3: แค่อายุ10ขวบถึงอายุ20เลิกเลี้ยงควายอ่ะแต่งงานแต่งเมียได้ไหมได้เต็มเมื่อไหร่เลิกเลี้ยงควายดอกนมนมตอนวัยตั้งแต่อายุ10ขวบถึง20ขวบน่ะ
1: ค่ะ
3: ก็20ปีน่ะไม่ให้ไปไหนไม่ให้ทำงานอายุเลี้ยงแต่ควาย
1: โอ้
3: นี่ละรักตายายไปทำงานทีนี้โดนเขาหลอก
1: โอ
3: ้ไปขายที่จังหวัดชลบุรีนู่น
0: โอ้เขาขาย
3: เพื่อนขายผลยูคราเนี่ยขายเขาโอเคบัตรชนบุรี
0: ดีแล้วหนุ่มเมืองโพถูกเขาขายเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ตอนนั้น
3: น่ะตอนนั้นให้เรื่องเงินเดือนละ200เองได้อยู่ได้6เดือนได้ 1,200 เนาะเนี่ยตอนนั้นอายุที่บัตรชนบุรีเราเอาไปขายแต่โอ้ยผลมันเนี่ยโอเคนั่นมีไร่เป็นพันไร่เนาะ
0: ยังดี
3: คนนั้น200คนน่ะดูสิเอาไปขายอ่ะ
0: เขาไม่ได้เอาไปขายหรอกเขาเอาไปฝากไว้ให้ทำงานได้วันละ200น่ะโอ้โห
3: เขาเอาไปขายให้เขาแกคนละ200
0: มันเป็นค่าหัวชิวเฉยๆค่ารถเขา
3: แต่เราดูเขากักขังไม่ให้กลับบ้าน6เดือนยังได้กลับบ้าน
0: เขาก็ทำงานให้เขาไงครับเพราะก็จ่ายค่ารถให้แล้วไง
3: ครับโอ้ทำงานแบบ ายนรกนะแล้วก็ตั้งใจยาว่าใครนรกเนาะ
0: เออเราอย่าคิดว่าเขาเราอย่าคิดว่าเขาขายสิครับ
3: ขายเลยเนาะ
0: จะยืนยันอยู
3: ่กลับบ้านไม่ได้เนาะ
0: เออพอครบ6เดือนเขาก็ให้กลับแล้วไงครับพ่อ
3: เพื่อนให้กลับแล้วไม่ได้กลับใจเองนะตำรวจไปจับนะถ้าไปตำรวจไปจับกลับบ้านไม่ได้นะ
0: มีคนร้องเรียนตำรวจรู้ตำรวจก็ไปไงครับ
3: ตำรวจจะมาไปยองเนาะไปจับเรื่องของเรื่องมันอย่างนั้นใช่ไหม
0: ดีแล้ว
3: ว่าใครนรกเนาะ
0: ดีแล้วดีแล้วดีแล้วได้กลับมาบ้าน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ดีแล้วได้กลับบ้าน
1: มีบุญมากแล้วค่ะคุณพ่อ
3: มีบุญมากใครสามครั้งไม่ตายใครที่ใครปลาใครมาเลเรีย
0: ใครมาเลเรียแล้วชนเมื่อก่อนชนบุรีเนี่ย
3: นักจังหวัดไปที่ไหนไปจากที่อยู่ประมาณเป็น500เมตรมั้ง100กิโลมั้งไปไปทางลงดินมาที่ที่ไหนไม่รู้หรอกครับใครขึ้นรถเอาปัดเต้นปิดไม่ให้เรามองเห็นวายอะไรหรอก
0: เขากลัวแดดส่องไง
3: ไม่เขาให้มาทางเราล้มเนาะ
1: จ้า
3: ไปทำไมปิดรถ
1: เขาไม่ให้เรามองทาง
3: ใช่ไหมให้เราลง
0: น้ำ
3: น้ำ
0: ม
3: ง
0: คลโอเคขอบคุณมากชีวิตเนี่ยโชคชนขนาดนี้เนี่ย
3: ทำเรื่องที่คลองลำโพงอย่างนี้แหละแต่ตอนน
0: ี้
3: สบาย
0: เ
3: ท่าน
0: ั้
3: นเป็นประมาณ
0: ใน
3: เราอยู่สบายด
0: ีดีแล้วดีแล้วกลับมาบ้านมาอยู่บ้าน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะครับขอบคุณมากค่ะ
0: หนุ่มซอแซก็เข้ามาหลังใหม่ครับคุณครู
1: ต้องขอบคุณคุณพ่อหนุ่มเมืองโพเนาะค่ะ
0: ครับ
1: นี่เป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่เฮาได้รับความรู้อ้าวมีสายเข้ามาค่ะคุณพ่อ
0: ครับ
1: ค่ะสบายดีค่ะ
4: ลูกเมืองโพหน้าลูกโพทุกวันเป็นในมีเมืองโพเยอะเนาะนนท์ไทยถ้าเขาไม่บังแล้วก็เดนมันลงมามันโ
1: หนค่ะ
0: ใช่
4: พ่อยังบอกเลยทำไมร้อน
0: อืมใช่ครับ
4: งั้นถ้าเขาเปิดออกคงจะร้อนไม่ลมเหมือนวันนอนเร็วคุณปู
0: ่ขอบคุณมากครับอันนี้ก็คือสาวกระสัง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพิ่นมาให้กำลังใจคุณพ่อหนุ่มเมืองโพค่ะที่คุณพ่อครั้งหนึ่งในชีวิตเพิ่นยังจำขืนใจอายุ20ปี
0: ถือขาย
1: ถือขาย ถือขายอยู่ชลบุรีค่ะ
0: บ่ผิดกฎหมายเลยครับคนอายุ20ปีแล้วบรรลุนิติภาวะ
1: ค่ะแต่ว่าที่เกิดความบอบช้ำในจิตใจในหัวใจเพิ่นคือเพิ่นเป็นไข้มาลาเรีย
0: โอ้ครับไข้มาลาเรียถือว่า
1: ค่ะเพิ่นหลอดพ่นมาได้นี่เป็นบุญกุศลของเพิ่นเนาะ
0: แม่น
1: ค่ะ
0: ถ้าไอ้หลังไม้เนาะหนุ่มซ้อแซ่ก็โทรมา
1: จ้า
0: แล้วก็มาให้กำลังใจว่าขอเพ่งนึงว่าสันว่า
1: จ้าก
0: องไว
1: ้ตรงนั้นว่า
0: ตรงนั้นสันพันวาเนี่ยครับแล้วก็มอบให้ทุกเสียงทุกสาย
1: อันนี้อาจจะเป็นกองบุญกองใบมองหันละมันเป็นกองบุญเน
0: า
1: ะค่ะ
0: อาจ
1: ส
0: ิมีได้สัก
1: หน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เฮากำลังรับบุญกุศลด้วยพลังหลักพลังศรัทธามาค่ะเพิ่นถึงบอกว่าระยะทางอาจจะเฮ็ดให้เฮาห่างไกลกันได้เนาะคุณพ่อแต่สายใยแห่งแส้นดวงตานี่ล่ะสิดึงให้เฮากลับบ้านมาไหว้พ่อไหว้แม่เป็นพระในบ้านร่วมใจกันแส้นดวงตาน้อมล้ำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับค่ะ
0: คนไหนไม่ได้มากเลยครับต้องเสียใจแท
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้ครับเป็นเหตุงานกับบอสบ่าย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เฮาพักเบรกให้ท่านหัวหน้าวิรยุทธเพิ่นได้มอบบทเพลงให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ

0: าเกิด
1: ยายจ๋า
2: จ๋า
1: เดี๋ยวหนูไปโรงเรียนก่อนนะ
2: จ้าแล้วก็เรียนเก่งๆนะตั้งใจเรียนนะลูกนะ
1: ค่ะ
2: มีตะตังไหมลูก
1: ไม่มีจ้ะ
2: ไม่มีไปเอาที่ตะกร้าหมากยายนะจ๊ะ
1: ได้จ้ะยายสวัสดีค่ะ

0: เวลาที่เหลือนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากให้พี่น้องเฮาได้ฟังเพลงเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: ผู้ขาทั้งสองนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้พี่น้องนะครับที่ติดตามรายการรักจริงที่อีสาน
1: ค่ะ
0: อยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้คน
1: ค่ะ
0: เอาไว้โอกาสหน้า
1: พอกันใหม่
0: แม่น
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ผู้ขาทั้งสองสบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ

0: อดทนรอหนูหน่อยนะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวหนูจะตั้งใจเรียน
1: จ้า
0: แล้วก็เอาใบปริญญามาใส่ตะกร้ายายอันนี้เลยนะ
1: จ้ายายจะคอยนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: คอยรอปริญญาหลานใส่ตะกร้าจ้า
0: ค่ะ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
7: นายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ ้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอิรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันดร.จริยาสอมยุรามาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟโดยการสร้างสรรค์ของทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไม่ทราบว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าทุกคนคงสบายดีไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูไหนอากาศร้อนอากาศหนาวหรือช่วงฤดูฝนคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะนอกจากจะดูแลตัวเองกันแล้วก็อย่าลืมดูแลคนในครอบครัวบางครอบครัวอาจจะมีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่กำลังเจ็บป่วยเมื่อเราดูแลซึ่งกันและกันแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังทุกคนในครอบครัวย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคุณผู้ฟังคะการดูแลซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวจะช่วยเหลือดูแลกันเสมอไปนะคะบางคนทิ้งลูกให้อยู่กับตายายบางคนทอดทิ้งพ่อแม่ที่ชราบางคนติดเหล้าติดยาให้พ่อแม่ต้องดูแลเป็นภาระอีกค่ะบางคนก็ทำร้ายกันในครอบครัวคุณผู้ฟังคะในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ทุกคนล้วนต้องเผชิญกับความสุขบ้างความทุกข์บ้างปะปนกันไปไม่มีใครที่ไม่เคยเจอกับปัญหาต่างคนก็ต่างเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีปัญหาด้านการเงินค่าใช้จ่ายสูงแต่รายได้น้อยบางคนมีปัญหาด้านสุขภาพทำให้ต้องเจ็บปวดทรมานกับโรคที่ต้องเผชิญค่ะบางคนก็มีปัญหาด้านอารมณ์ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้บางคนมีปัญหาทางจิตค่ะไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไปได้คุณผู้ฟังคะหากเวลานี้คุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณผู้ฟังต้องทุกข์ใจเหน็ดเหนื่อยหมดพลังอย่ายอมแพ้นะคะหลายครั้งปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้กำลังฝึกเราค่ะเตรียมเราสร้างเราให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหากเราไม่ท้อไปเสียก่อนให้เราเปรียบปัญหาเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเราค่ะคุณผู้ฟังยิ่งเราเผชิญกับปัญหามากภูมิคุ้มกันในชีวิตของเราก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้และต่อจากนี้ไปอาจารย์ก็ต้องการให้คุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะมีความสุขชื่นชมยินดีอยู่เสมอนะคะคุณผู้ฟังคะปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราได้มันก็ต้องออกไปได้เช่นกันค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นหัวข้อชัยชนะเหนือปัญหาช่วงนี้นะคะให้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะและจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปนะคะ

คุณผู้ฟังคะคำว่าชัยชนะเมื่อได้ยินคำนี้ทำให้เรามีพลังขึ้นมาทันทีค่ะเราไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราได้เราจึงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในวันที่ชีวิตของเราสุขสบายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีงานทำมีเงินใช้ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนเราย่อมมีความสุขค่ะหากชีวิตของเรามีแต่สุขสบายเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจผู้คนที่เผชิญกับปัญหาวันหนึ่งเมื่อปัญหาเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวขอเพียงให้เรามีสตินะคะเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมีความหวังค่ะคุณผู้ฟังคะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นหากเราไม่เตรียมตัวเราจะเอาชนะปัญหาได้อย่างไรสถานการณ์หนึ่งนะคะที่ย้ำเตือนเราถึงความไม่แน่นอนของโลกใบนี้นั่นก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาและอีกมากมายเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือผู้คนอีกมากมายก็ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องกระทั่งวันนี้ค่ะหลายครั้งที่ผู้คนวางใจในทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งยศถาบรรดาศักดิ์แต่วันหนึ่งเมื่อเผชิญกับปัญหาเช่นการเจ็บป่วยธุรกิจล้มละลายเงินทองที่มีอยู่ก็หมดไปได้เช่นกันค่ะชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่เราก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่ากลัวอย่าย่อท้ออย่าอ่อนแอและอย่าสิ้นหวังนะคะให้เราเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองอยู่เสมอค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแต่ละวันนั้นเป็นปัญหาที่แตกต่างกันออกไปค่ะเราจึงจำเป็นต้องจัดการกับปัญหาวันต่อวันให้หมดไปเพื่อที่เราจะสามารถรับมือกับปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาได้หากวันนี้เรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีหน้าที่การงานที่ดีเราก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังมีความรอบคอบโดยเฉพาะการบริหารการเงินค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆต้องไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้จ่ายเกินตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการเก็บออมเงินบางส่วนค่ะเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในยามที่จำเป็นให้เรามีความพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อที่เราจะสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยเฉพาะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราไม่คาดคิดค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่อาจารย์จะพูดคุยกันต่อนั้นช่วงนี้ให้เราไปพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงนะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะแต่บางปัญหากว่าเราจะพบทางออกได้นั้นก็ต้องใช้เวลาเช่นปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือแม้แต่คนพิการต่างก็ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยกันทั้งนั้นคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการปันรักแชร์ดิ้งเลิฟมีสาระน่ารู้มามอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะซึ่งวันนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ให้เราไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: สิบห้าวิธีดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ฝุ่น PM 2.5 ยังคงเป็นปัญหามลพิษใกล้ตัวที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว15วิธีดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพมีดังนี้ 1. เช็คและติดตามข่าวสารติดตามคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 อยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านโดยติดตามข่าวสารหรือใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพอากาศอยู่เสมอเพื่อช่วยในการวางแผนทำกิจกรรมหรือแผนเดินทางซึ่งจะช่วยให้เราปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ได้ 2. ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดหากคุณภาพอากาศอยู่ในช่วงภาวะที่ PM 2.5 สูงควรหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารสถานที่และควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 เข้ามาภายในบ้านหรืออาคาร 3. หลีกเลี่ยงความแออัดหากจำเป็นต้องออกไปทำธุระนอกบ้านควรวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงหรือเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นและหากเลือกได้ก็ให้เลือกไปสถานที่ที่ไม่แออัดหรือเลือกไปในเวลาที่มีคนน้อยกว่า 4. เครื่องฟอกอากาศช่วยได้ควรหาเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้มาเป็นตัวช่วยหากใช้เวลาอยู่ภายในบ้านหรืออาคารเป็นเวลานานอากาศอาจจะไม่ไหลเวียนเรื่องฟอกอากาศนอกจากจะช่วยฟอกอากาศกรองฝุ่นละอองฝุ่นเชื้อโรคต่างๆแล้วยังช่วยกรองกลิ่นและรักษาสมดุลความชื้นภายในบ้านอีกด้วย 5. ทำความสะอาดร่างกายเมื่อออกนอกบ้านแม้ว่าจะป้องกันอย่างดีแต่เมื่อกลับบ้านก็ควรรีบนำเสื้อผ้าไปซักและทำความสะอาดชำระล้างร่างกายเพื่อกำจัดฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่อาจติดผิวหนังมาพร้อมทาโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวกันผิวแห้ง 6. สวมแว่นตากันฝุ่นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปในสถานที่ที่เสี่ยงฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นอกจากการสวมใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐานแล้วก็ควรมีแว่นตาสำหรับใส่กันฝุ่นเพื่อช่วยป้องกันดวงตาจากฝุ่นและมลพิษต่างๆอีกด้วย 7. สวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมหากจำเป็นต้องออกไปทำธุระนอกบ้านในช่วงที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงจะต้องใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ซึ่งไม่ใช่หน้ากากอนามัยทั่วไปที่มักไม่สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากได้และต้องระบุชัดเจนด้วยว่าช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่น N95 8. ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือกรณีที่รู้สึกคัดจมูกคันระคายเคืองหรือมีน้ำมูกให้ทำความสะอาดล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเพื่อชำระล้างสิ่งแปลกปลอมที่อาจเข้ามาติดอยู่ในโพรงจมูกออก 9. ล้างตาด้วยน้ำเกลืออีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่ต้องให้ความสำคัญและทำความสะอาดก็คือดวงตาหากมีอาการระคายเคืองสามารถล้างตาด้วยน้ำเกลือและใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองตาจากฝุ่นละอองตลอดจนให้ความชุ่มชื้นและลดอาการตาแห้งทั้งนี้ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาด 10. งดกิจกรรมกลางแจ้งหากเช็คสภาพอากาศแล้วว่ามีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงก็ควรงดออกกำลังกายนอกบ้านเช่นงดวิ่งหรือตีแบดในสวนสาธารณะ แต่เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในตัวอาคารแทนและควรหลีกเลี่ยงการสวมหน้ากาก N95 ขณะออกกำลังกายด้วยเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนได้นอกจากนี้ควรงดออกกำลังกายที่ทำให้หายใจแรงหรือเร็วมากเพราะอาจทำให้หายใจเอาฝุ่น

คุณผู้ฟังคะให้เรากลับมาที่วิธีดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 กันต่อนะคะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปแล้ว10วิธีค่ะมาฟัง5วิธีที่เหลือกันค่ะวิธีที่11ปรึกษาแพทย์หากพบอาการผิดปกติต่างๆที่น่ากังวลไม่ว่าจะเป็นผื่นคันระคายเคืองจมูกระคายเคืองตาหรืออาการที่บ่งบอกถึงภูมิแพ้ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อเช็คร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการปวดศีรษะเหนื่อยหอบหายใจติดขัดตาพร่ามัวแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวให้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด 12. สร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายนอกจากการหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 แล้วการสร้างความแข็งแรงจากภายในร่างกายก็จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคหรืออาการไม่พึงประสงค์จากฝุ่น PM 2.5 ได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับอย่างเพียงพอและหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ 13. ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีแต่หากคุณมีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถยนต์ก็จะต้องตรวจสอบรถยนต์อย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียไส้กรองหัวฉีดปั๊มน้ำมันเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องความปลอดภัยแล้วยังมีส่วนช่วยลดมลพิษและการเกิดฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย 14. ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวอีกวิธีที่จะสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้ก็คือการใช้บริการขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถใต้ดินหรือแม้แต่ร่วมเดินทางไปกับผู้อื่นแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่นั่งกันเพียง1หรือ2คนก็จะเป็นการช่วยลดการจราจรที่หนาแน่นและลดปัญหาฝุ่นลงได้ 15. ลดการเผาไหม้ฝุ่น PM 2.5 มักเป็นปัญหาจากการเผาไหม้ซึ่งเป็นการเพิ่มควันและมลพิษทางอากาศดังนั้นควรช่วยกันงดกิจกรรมการเผาไหม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะเผาใบไม้กองไม้เผากระดาษหรือแม้กระทั่งการสูบบุหรี่ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเจมาร์ทคอนเทนต์ทีมเจมาร์ทประกันภัยอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะเราทุกคนล้วนต้องการชัยชนะไม่มีใครต้องการความพ่ายแพ้ค่ะมีเรื่องราวหนึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงชัยชนะท่ามกลางปัญหาที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเรื่องราวของผู้นำท่านหนึ่งที่เข้าไปช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลในอียิปต์ค่ะผู้นำท่านนี้มีชื่อว่าโมเสสเมื่อโมเสสเข้าไปในแผ่นดินอียิปต์ท่านก็เข้าไปต่อรองกับกษัตริย์ฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลค่ะแต่กษัตริย์ฟาโรห์ไม่ยอมพระเจ้าจึงทำการอัศจรรย์และให้เกิดภัยพิบัติต่างๆจนในที่สุด

กษัตริย์ฟาโรห์ก็ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ค่ะในระหว่างทางที่ชนชาติอิสราเอลกำลังอพยพอยู่นั้นนะคะกษัตริย์ฟาโรห์ก็สั่งทหารให้ไล่ล่าอิสราเอลเมื่ออิสราเอลเดินมาถึงทะเลแดงก็ไม่สามารถเดินข้ามทะเลต่อไปได้ค่ะคุณผู้ฟังและเมื่อหันหลังมองกลับไปก็เห็นกองทัพใหญ่ของอียิปต์กำลังไล่ล่าตามมาค่ะพร้อมอาวุธครบมือประชาชนจึงต่อว่าโมเสสผู้นำนะคะว่าจะพาพวกเขามาตายที่นี่หรือโมเสสก็ได้กล่าวกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลยจงยืนนิ่งอยู่คอยดูความรอดจากพระยาเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่เห็นในวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปเมื่อโมเสสและประชาชนเดินต่อไปพระเจ้าก็ทรงตรัสกับโมเสสยกไม้เท้าขึ้นยื่นมือออกไปเหนือทะเลทันใดนั้นทะเลก็กลายเป็นดินแห้งค่ะและน้ำก็แยกออกจากกันชนชาติอิสราเอลก็เดินผ่านกลางทะเลบนดินแห้งส่วนน้ำนั้นก็ตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับพวกเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายเมื่อทหารอียิปต์ไล่ล่ามาถึงก็ไล่ตามไปกลางทะเลพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกเหนือทะเลเพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปต์โมเสสก็ยื่นมือออกเหนือทะเลน้ำทะเลก็ไหลกลับดังเดิมคนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ำค่ะแต่ก็ไม่มีใครหนีรอดเลยสักคนคนอียิปต์จมน้ำตายไปทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวการข้ามทะเลแดงนี้ปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระธรรมอพยพบทที่14ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดตามอ่านต่อไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะไม่มีปัญหาใดที่จะไม่มีทางแก้ไขทุกปัญหามีทางออกเสมอค่ะหากเราต้องการดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะเราต้องเข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนดังโมเสสที่ไม่มีความกลัวแม้จะถูกประชาชนต่อว่าก็ยังคงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งต่อไปการที่โมเสสได้รับชัยชนะนั้นก็เป็นเพราะว่าท่านเชื่อฟังในองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าตรัสเช่นไรโมเสสก็ทำเช่นนั้นคุณผู้ฟังคะอาจารย์เชื่อว่าคุณผู้ฟังต่างก็มีเคล็ดลับในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตค่ะและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเผชิญกับอะไรอยู่ในเวลานี้อาจารย์ขอให้คุณผู้ฟังเข้มแข็งและกล้าหาญตลอดไปนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาทำลายชีวิตอนาคตเป้าหมายของเราค่ะแต่ให้เราเรียนรู้และอดทนผ่านปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนั้นไปให้ได้ค่ะและเราจะมีชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยชัยชนะคุณผู้ฟังคะอาจารย์หวังว่าประเด็นหัวข้อชัยชนะเหนือปัญหาที่ได้นำมาพูดคุยในวันนี้จะสามารถหนุนใจคุณผู้ฟังให้ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีความหวังในโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนและมั่นคงให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกๆกรณีค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เรายังคงเชื่อและวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ค่ะเพราะพระองค์ทรงควบคุมดูแลทุกอย่างไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระองค์จะทรงกระทำไม่ได้พระองค์จะทรงคอยช่วยเหลือปกป้องและดูแลไม่ให้เราพ่ายแพ้แต่จะทรงเสริมกำลังของเราให้เต็มไปด้วยชัยชนะค่ะซึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์จากพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อที่13ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้คุณผู้ฟังคะให้เรามอบทุกสิ่งแด่พระเจ้าพระองค์จะทรงมีหนทางให้เราก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังได้รับสิ่งดีๆจากการติดตามรับฟังรายการหรืออยากจะติชมรายการก็สามารถติดต่อมาได้นะคะหรือหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะเรียนบทเรียนดีๆที่ช่วยสร้างกำลังใจช่วยให้คุณผู้ฟังได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
และมีความสุขก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันที่อยู่นะคะสื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000โทรศัพท์หมายเลข0532426545และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0532606227ค่ะหรือจะสะดวกติดต่อมาทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการปันรัก Sharing Love โดยดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วงเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
0: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
3: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่ามงตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเลนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
3: ด้านนางสาวพัชรินทร์สถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
5: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มกันก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะเขาเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกประถมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดมากรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวลลิตาพืชวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติด้วยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
9: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนนะสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
8: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอารบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
10: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 น.นายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินวิไลโรธประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 น.คาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
13: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลาง CT19 จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที
14: ่นางสาวรัศมินพฤกษาทองในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรให้เจียมอารีสปทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
15: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถ ารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดราชวาทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีล

0: จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทางนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 19,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
1: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอัคไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิสในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานา

0: ธิบดีโวโลดิเมียร์ ซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลน์คริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม17-21 21-10 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน 0-2 เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอนมัส5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบนฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2 เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจากฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4ประตูต่อ2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3ต่อ1เซต23 25 25 21 26 24และ27 25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมานันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิตร 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 ราชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขัน E-GAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปริพัฒน์สอนการรายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกสายกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้กรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอหลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: นั่นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่

การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

บุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: ขีปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
1: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับกับผมนายสิงหาลุงรังสินนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับก็ผ่านไปกับ1บทเพลงนะครับเพลงเพราะจากสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของงานสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็มีข่าวจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสกต.ก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะร่วมในเรื่องของประสบภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่ทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับได้มีโอกาสที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็บริจาคนะครับถุงยังชีพนะครับในเรื่องของข้าวสารนะครับซึ่งโดยผ่านทางทกส.สาขาพนังรองนะครับซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องทางโซนใต้นะครับโดยเฉพาะอำเภอหนองรองนะครับทราบข่าวว่ามีบางพื้นที่นะครับที่เกิดน้ำท่วมนะครับซึ่งทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดก็ได้มีโอกาสนะครับมอบถุงยังชีพนะครับผ่านทกส.สาขาพนังรองนะครับเพราะว่ามีพื้นที่บางส่วน นะครับมีบางส่วนที่เกิดภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ท่วมถึงที่นานะครับบางพื้นที่นี่ท่วมมิดนาข้าวเลยนะครับก็ข้าวจมน้ำนะครับจนมิดบางพื้นที่นะครับก็ขอให้ผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับก็ให้ผ่านช่วงนี้ไปด้วยดีนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับบางส่วนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในโซนเขตใกล้เคียงนะครับอำเภอหนองรองนะครับคืออำเภอชำนินะครับก็เกิดภัยน้ำท่วมเหมือนกันนะครับรวมถึงอำเภอลำไยมาศนะครับเพราะว่าเขามีคลองน้ำนะครับซึ่งผ่านทางมาจากโน่นนะครับมาจากทางอำเภอนนท์แดงนะครับที่น้ำไหลผ่านลงมานะครับก็ผ่านหนองรองผ่านชำนิรวมไปถึงลำไยมาศนะครับซึ่งลุ่มนั้นก็จะเป็นลุ่มน้ำที่บ้านไหนที่ติดเขตนะครับคลองน้ำก็จะเกิดภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการหลายๆส่วนภาครัฐนะครับซึ่งสกต.ก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับก็หวังว่านะครับฝนฟ้าหน้าฝนนะครับก็น่าจะผ่านไปได้ดีนะครับตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มเบาบางลงนะครับแล้วก็ข้าวนะครับก็ตอนนี้ถือว่าไม่เลี้ยงแล้วนะครับบางพื้นที่นี่ข้าวเริ่มกลับมาเขียวกระจีเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่เหลืองนะครับต้นลำต้นแตกกอแล้วนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้วิ่งสำรวจพื้นที่นะครับหลายอำเภอนะครับที่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับเกิดภัยเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะโซนอำเภอเมืองนะครับโซนอำเภอกระสังนะครับโซนอำเภอใกล้เคียงนะครับนางรองอ่ะก็เริ่มกลับที่จะเป็นภาวะปกติแล้วนะครับในเรื่องของภัยเลี้ยงนะครับก็ในส่วนของสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็ยังมีปุ๋ยมาจำหน่ายให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหน้าปุ๋ยนะครับปีนี้นะครับน่าจะยืดเวลาไปพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเกิดภัยเลี้ยงนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังมีสมาชิกนะครับเกษตรกรในหลายๆอำเภอนะครับได้เข้ามาติดต่อในเรื่องของปุ๋ยนะครับรับปุ๋ยกับสกต.นะครับทำสัญญาหรือว่าจะรูดบัตรก็มีนะครับรูดบัตรเกษตรสุขใจนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรวมถึงปุ๋ยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับก็ยังมีลูกค้านะครับยังทยอยในการทำสัญญาอยู่นะครับก็เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเพิ่งได้น้ำนะครับเพิ่งมีฝนเพิ่งตกนะครับเพิ่งได้น้ำเพิ่งจะได้หว่านปุ๋ยนะครับรอบแรกนะครับซึ่งก็ยังมีสมาชิกนะครับมาติดต่อทำสัญญานะครับฝากเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่รับฟังอยู่นะครับก็สามารถไปติดต่อนะครับทำสัญญาที่ทกส.ทุกสาขาในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็เป็นหนึ่งในร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการกับทางธนาคารโดยตรงนะครับโดยตรงเลยอันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าลูกค้าของทกส.กับสกต.ก็คือลูกค้าคนเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสกต.บุรีรัมย์จำกัดได้มีโอกาสไปออกประช
ุมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มอบเงินปันผลเฉลี่ยคืนนะครับซึ่งรูปแบบที่เราจัดเนี่ยเป็นการจัดแบบมอบเงินสดๆให้กับสมาชิกเลยนะครับทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติสกต.นะครับจะเฉลี่ยเงินปันผลเนี่ยนะครับโดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากนะครับของธนาคารสาขาแต่ละสาขาที่สมาชิกเป็นสมาชิกอยู่นะครับอำเภอไหนอำเภอนั้นนะครับก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธกส.เลยนะครับประจำสาขาที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่นะครับในเมื่อในปีที่แล้วนะครับสกต.เริ่มจัดรูปแบบใหม่นะครับในการที่จะออกพื้นที่นะครับเรียกสมาชิกออกมาประชุมรับเงินเฉลี่ยคืนปันผลนะครับรับสดๆเลยให้ได้ทราบว่าเงินตัวนี้เราได้รับจริงนะครับซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราเข้าสู่ปีที่2แล้วสำหรับปีนี้ที่เรามอบเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกโดยตรงนะครับส่วนสมาชิกที่เหลือนะครับก็เราจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนะครับตามให้ทีหลังนะครับก็ได้ทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกสกต.ซึ่งเรามีจำนวนสมาชิกเนี่ยประมาณ 112,000 กว่ารายนะครับทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้าสกต.บุรีรัมย์จำกัดที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็เป็นสมาชิกนะครับกับทางธกส.และสกต.บุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกนะครับมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับในเรื่องของสหกรณ์นะครับในจำนวนสมาชิกนะครับแล้วก็มีทุนล้นหุ้นนะครับที่สมาชิกเนี่ยมีหุ้นนะครับรวมๆแล้ว166ล้านกว่าบาทนะครับก็สมาชิกถือว่าเป็นลูกค้าถือว่าเป็นเจ้าของนะครับขององค์กรสหกรณ์ของสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับซึ่งที่กับผมได้นำมาเล่าเนาะนะครับมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของการมารับปุ๋ยนะครับมาติดต่อปุ๋ยติดต่อในเรื่องของปุ๋ยกลเลครึ่งนะครับที่ร้อยฟังนะครับเพราะว่าสิ้นปีมาเนี่ยเราจะมีเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้นะครับอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปประชุมสมาชิกนะครับเฉลี่ยคืนให้สมาชิกเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะครับบางท่านเนี่ยได้เป็นหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับบางคนเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเอาปุ๋ยเมื่อปีที่แล้วนะครับสกต.เราเฉลี่ยคืนให้กระสอบละ15บาทเลยทีเดียวนะครับเราลองคิดดูง่ายๆ10กระสอบก็ประมาณ150บาทแล้วเราได้เงินกลับมาคืนนะครับโดยไม่เสียเปล่าดีกว่าเราไปซื้อของร้านค้าข้างนอกนะครับส่วนเรื่องของนำข้าวมาขายปีที่แล้วนะครับมีหลายๆคนที่นำข้าวมาขายให้กับสมาชิกกับสกต.บุรีรัมย์นะครับก็เป็นจำนวนมากนะครับท่านที่นำข้าวมาขายเนี่ยก็มีความปิติยินดีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยนำข้าวมาขายหลายตันเพราะว่าเราเฉลี่ยคืนให้ถึงตันละ60บาทนะครับลูกค้าที่ได้นำข้าวมาขายเมื่อปีที่แล้วนะครับ68ปี68ทับ69นะครับอันนี้ของปีบัญชีที่แล้วนะครับรวมถึงยังมีพันข้าวนะครับสมาชิกที่รับข้าวไปปีที่แล้วเราเฉลี่ยคืนให้กระสอบละ10บาทนะครับข้าวเปลือกมะลิแห้งนะครับใครที่นำข้าวแห้งมาขายนะครับข้าวที่ตากแล้วนะครับเราเฉลี่ยคืนให้ตันละ20นะครับส่วนอุปโภคบริโภคนะครับอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นสินค้าที่สมาชิกนะครับมาใช้บริการกับสกต.ค่อนข้างที่จะมากนะครับวงเงินจำนวนมากนะครับในการที่จะมาอุดหนุนมาซื้อนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ใช้ในภายในชีวิตประจำวันหรือภายในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารสดนะครับรวมไปถึงข้าวสารนะครับมีทั้งน้ำปลานะครับมีกาแฟน้ำมันพืชนะครับมีปลากระป๋องมีชุดน้ำยาเอกประสงค์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซักผ้าล้างจานปรับผ้านุ่มนะครับยังมีน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเดือน5น้ำผึ้งป่าเดือน5นะครับมีก๋วยจั๊บมีสบู่สมุนไพรนะครับโอ้เรามีหลายอย่างนะครับมีครบหมดเลยนะครับในการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงตัวนี้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเราเฉลี่ยคืนให้ถึงร้อยละ5นะครับร้อยละ5บาทนะครับรวมถึงท่านใดที่อุดหนุนข้าวสารนะครับข้าวสารเนี่ยเราเฉลี่ยคืนให้กิโลกรัมละ1บาทนะครับก็ลองคำนวณเอาดูใครเอาข้าวไปกี่กิโลนะ
ะครับบางท่านซื้อไปประมาณมีบางท่านนะครับเปิดร้านนะครับเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดร้านจำหน่ายข้าวสารเนี่ยก็อุดหนุนปีหนึ่งก็น่าจะมากนะครับเป็นตันนะครับก็เฉลี่ยคืนแล้วก็ลองคูณ1บาทไปก็น่าจะได้กลับคืนเยอะพอสมควรนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับสมาชิกที่คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ขณะนี้นะครับก็ถ้าได้มีโอกาสนะครับรับฟังรับชมเนี่ยก็อยากให้กลับไปเล่าบอกสมาชิกคนในครอบครัวหรือคนในหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นผลดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับต่อกำลังทยอยเฉลี่ยคืนปันผลให้นะครับก็น่าจะสิ้นสุดภายในเดือนตุลานี้นะครับซึ่งเราก็ได้เริ่มเฉลี่ยคืนให้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับสกต.ก็จะลงพื้นที่ไปอีกนะครับในส่วนของการประชุมจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนนะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์โครงการดีๆต่างๆนะครับฝากให้กับพี่น้องชุมชนในพื้นที่นะครับได้รับทราบในเรื่องของสกต.ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังบิ๊กเพราะจากทางสกต.อีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบสองนะครับหัวหน้าก็จะมาพูดในเรื่องของการรับซื้อข้าวสดนะครับที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับ

ายการร่วมคิดร่วมคุยสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับในช่วงที่2นะครับก็ในช่วงแรกนะครับที่กระผมได้เกริ่นไว้ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับปีบัญชี2569/2570นะครับซึ่งนะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะถึงช่วงเก็บเกี่ยวนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิบ้านเรานะครับหรืออาจจะทั้งโซนภาคอีสานนะครับก็ว่าได้นะครับซึ่งในโซนภาคอีสานนะครับก็หลายจังหวัดนะครับก็จะคล้ายคลึงกันนะครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับโดยเฉพาะนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับซึ่งประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็ในหลายพื้นที่หลายๆโซนนะครับในทั้งในส่วนของในจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับก็หลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนทางเหนือของทางจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นโซนคูเมืองนะครับพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่นะครับก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับหรือบางพื้นที่อาจจะประมาณ20ต้นๆนะครับวันที่20ตุลาคมต้นๆนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วนะครับซึ่งโซนนี้ก็จะมีมณีก็ขอ15นะครับซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะครับก็ทางสกต.บุรีรัมย์นะครับเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือเราทำธุรกิจรวบรวมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้าวเปลือกหอมมะลินะครับซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็ทำมามีโอกาสได้ทำเรื่องข้าวเปลือกมายาวนานแล้วนะครับก็ปีนี้ก็จะดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยตรงอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการของรัฐบาลหรือว่าโครงการของทางสกต.นะครับหรือผ่านทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับซึ่งปีนี้นะครับจุดรับซื้อข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวสดที่สกต.บุรีรัมย์เรานะครับจะรวบรวมทำการรวบรวมเนาะนะครับซึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะครับจากปีที่แล้วอยู่บางส่วนนะครับซึ่งปีนี้เราได้มีโอกาสที่จะเปิดจุดใหม่นะครับเปิดจุดใหม่ในการรับซื้อข้าวสดนะครับซึ่งปีนี้ทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับได้เพิ่มจุดทางโซนอำเภอแคนดงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้เปิดจุดรับซื้อโซนทางอำเภอแคนดงหรือทางอำเภอสตึกนะครับที่อยู่ใกล้เคียงหรือคูเมืองนะครับซึ่งแคนดงที่จะเปิดจุดนี้นะครับเป็นประมาณกึ่งกลางน่าจะเรียกว่ากึ่งกลางได้เลยนะครับระหว่างแคนดงคูเมืองแล้วก็สตึกนะครับเหมือนอำเภอแคนดงเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางนะครับพี่น้องสมาชิกเกษตรกรลูกค้าทกสหรือสกต.นะครับท่านสามารถนะครับนำข้าวของท่านนะครับไปจำหน่ายให้กับไปขายให้กับสกต.ได้นะครับซึ่งลานนะครับที่สกต.จะเปิดนะครับที่อำเภอแคนดงเนี่ยนะครับซึ่งสกต.เรานะครับไม่ได้เป็นลานของเรานะครับก็สกต.ได้มีโอกาสที่จะขออนุญาตเช่าพื้นที่นะครับเช่าพื้นที่ลานพอดีเขาไม่ได้ทำในเรื่องของข้าวนะครับลานตรงนี้จะเป็นลานที่อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับในตัวอำเภอแคนดงเลยนะครับอยู่ใกล้ทกสสาขาอำเภอแคนดงนะครับไม่น่าจะเกิน1กิโลนะครับอยู่ใกล้กันเลยอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยนะครับติดถนนนะครับก็ท่านใดนะครับที่มีพื้นที่นะครับเพาะปลูกนะครับที่จะนำมาจำหน่ายให้กับสกต.นะครับก็สามารถที่จะนำข้าวไปขายได้นะครับซึ่งร้านรับซื้อที่สกต.เราเช่านะครับปีนี้นะครับก็คือร้านซับแคนดงนะครับร้านซับธนากรแคนดงนะครับซึ่งบ้านเลขที่นะครับก็คือ114หมู่10นะครับตำบลดงพลอยอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อยู่ใกล้ๆทกสเลยนะครับอยู่ใกล้ๆทกสสาขาอำเภอแคนดงนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราได้รับเช่าในลานนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะเป็นลานที่เหมาะนะครับเพราะว่าติดถนนใหญ่นะครับติดธนาคารนะครับแล้วก็สะดวกเดินทางสะดวกนะครับไม่แล้วก็กว้างด้วยนะครับที่สำคัญลานกว้างด้วยนะครับรถสามารถเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับไม่ติดขัดเพราะว่าเป็นลานที่กว้างนะครับกว้างแล้วก็ยาวลงไปนะครับมีพื้นที่ให้จอดรถนะครับมีพื้นที่ในการ
ทีข้าวนะครับมีพื้นที่ในการรับเงินนะครับเพราะว่าเวลาเรานำข้าวมาขายเนี่ยเราก็ต้องรับเงินสดกลับไปนะครับเราก็มีห้องบริการรับเงินนะครับมีพื้นที่ในการตรวจข้าวนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมนะครับมีห้องน้ำอะไรเนี่ยมีหลายห้องเลยนะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการนะครับร้านทรัพย์ธนากรเคนดงได้นะครับซึ่งร้านเนี้ยนะครับก็ปกตินะครับเขาก็จะซื้อมันนะครับมันสำปะหลังแล้วก็ไม้นะครับโดยเฉพาะไม้หลากหลายชนิดนะครับที่เขาซื้อไม้ยูคานะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็แต่ช่วงที่ในเรื่องของรับซื้อข้าวนะครับก็จะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยจะเกี่ยวข้าวโดยตรงนะครับก็จะหยุดในเรื่องของการรับซื้อไม่ว่าจะเป็นมันหรือไม้ก่อนนะครับก็จะมาซื้อข้าวเปลือกอย่างเดียวนะครับโดยทางสกต.นะครับก็จะขออนุญาตเช่าลานนะครับแล้วก็เป็นการรับซื้อข้าวให้กับสมาชิกโดยตรงให้กับสกต.ให้กับสมาชิกสกต.นะครับซึ่งสกต.เนี่ยก็จะทำการดูแลนะครับดูแลสมาชิกทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงจ่ายเงินนะครับก็ถือเป็นลานของที่สกต.มาเช่านะครับก็มาซื้อเองนะครับให้บริการเองให้กับสมาชิกนะครับสิ้นปีมาก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้ในการธุรกิจรวบรวมนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับเวลานำข้าวเปลือกมาขายนะครับนำข้าวเปลือกมาขายเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้มาด้วยตนเองนะครับถ้าเราไม่ได้มาด้วยตนเองฝากนะครับคนที่บ้านหรือฝากรถรับจ้างนะครับก็อยากให้รบกวนนะครับเวลาคนที่ฝากเรามาเนี่ยนะครับหรือคนที่ขับรถนะครับก็ตอนที่รับเงินนะครับรับเงินข้าวที่เอานำข้าวของเรามาขายให้นะครับก็อยากให้เขาแจ้งนะครับเป็นชื่อของตัวเองนะครับเป็นชื่อเราเป็นชื่อสมาชิกนะครับเป็นชื่อของสมาชิกสกต.หรือธกส.นะครับชื่อนามสกุลแจ้งให้ถูกต้องนะครับกลุ่มนะครับกลุ่มสมาชิกธกส.นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม20กลุ่ม50กลุ่ม120นะครับแจ้งให้ถูกต้องนะครับที่อยู่ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเราจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่มันนำข้าวมาขายนะครับเราจะได้โอนเข้าบัญชีได้ถูกอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าคนที่นำข้าวเรามาขายเนี่ยถ้าเขาใช้แต่ชื่อเขาขายนะครับเราก็จะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะครับหรือง่ายที่สุดนะครับฝากบัตรประชาชนของเรามากับเขาก็ได้นะครับหัวหน้าจะได้เขียนรายละเอียดนะครับในบินในใบเสร็จให้ว่าเป็นชื่อเรานะครับตัวนี้ยังง่ายกว่านะครับจะได้สะกดชื่อได้ถูกต้องด้วยนะครับเวลาสะกดชื่อลงในคอมพิวเตอร์นะครับของทางสกต.เนี่ยถ้าผิดแม้แต่นิดเดียวนะครับบางทีชื่อมันก็ไม่ขึ้นในระบบแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวอักษรก็ต้องใส่ให้ครบนะครับให้ตรงกันกลุ่มนะครับอำเภอที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับใส่ให้ครบสะดมนะครับถ้าครบแล้วนะครับสิ้นปีมาเราก็จะได้มีเงินเฉลี่ยคืนนะครับโดยเฉพาะข้าวนะครับสมาชิกนะครับที่ได้รับเยอะๆนะครับเงินเฉลี่ยคืนส่วนใหญ่จะเป็นมาจากธุรกิจรวบรวมนะครับที่สมาชิกนำข้าวเปลือกมาขายนะครับบางท่านเนี่ยนะครับข้าวมีไม่เยอะนะครับแต่เป็นสมาชิกธกส.หรือสกต.แต่บังเอิญมีรถรับจ้างนะครับบางท่านเนี่ยมีรถรับจ้างรับขนข้าวมาขายให้นะครับท่านนี้เนี่ยบางทีโชคดีนะครับเห็นหลายพื้นที่เนี่ยนะครับใส่ชื่อแต่ของตัวเองคนเดียวนะครับกลายเป็นว่าตัวเองได้เงินเยอะมากนะครับได้เงินเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่ยอมใส่ชื่อของข้าวที่เราเป็นเจ้าของที่ฝากเข้ามาขายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ฝากด้วยนะครับก็อยากให้ใช้ชื่อเรานะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลามีประชุมเนี่ยแล้วก็ยกมือถามหัวหน้าเนี่ยว่าทำไมคนนี้เงินเข้านะครับอีกคนหนึ่งเงินไม่เข้าทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับบ้านอยู่ใกล้กันนะครับแต่เงินเรื่องข้าวไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากในเรื่องของการใส่ชื่อนะครับในการเป็นสมาชิกของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเนี่ยก็ยังเป็นของอย่างอื่นด้วยก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะธุรกิจรวบรวมข้าวนะครับไม่ว่าเราจะนำธุรกิจกับสกต.อย่างอื่นอย่างเช่นซื้อสินค้าสกต.นะครับซื้อปุ๋ยทำสัญญาต่างๆนะครับทำสัญญา อุปกรณ์การเกษตรต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เราก็มีเงินเฉลี่ยคืนให้นะครับก็ทุกอย่างที่ท่าน
ได้มาทำธุรกิจร่วมกับสกต.นะครับเราจะมีเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้นะครับเงินปันผลนะครับเรามี2ตัวนะนะครับเงินเฉลี่ยคืนกับเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนก็คือเงินที่เราได้จากที่เรานำมาซื้อสินค้าสกต.นะครับมานำเข้ามาขายส่วนเงินปันผลนะครับก็จะเป็นเงินหุ้นที่เราสะสมนะครับที่ทุกท่านมีหุ้นอยู่ใครมีหุ้นเยอะก็จะได้เงินปันผลเยอะตามมานะครับเอาง่ายๆเหมือนที่เรานำเงินไปฝากธนาคารนะครับฝากเอาดอกเบี้ยนะครับคล้ายๆกันเลยอย่างนี้เลยนะครับมีเงินฝากเยอะก็ได้เยอะนะครับสิ้นปีมาก็ได้เยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็มีสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยนะครับได้นำเงินมาฝากสมทบเพิ่มเติมในเรื่องของเงินหุ้นนะครับทำให้ทุกปีเนี่ยได้เงินเฉลี่ยได้เงินปันผลเยอะขึ้นนะครับเงินก็ไม่ไปไหนนะครับเงินก็อยู่ในระบบเงินฝากเงินหุ้นของเราเองของสมาชิกเองนะครับเมื่อท่านถึงเวลาที่ท่านจะลาออกจากธนาคารหรือว่าเสียชีวิตนะครับเงินตัวนี้เราสามารถคืนได้หมดเลยนะครับทำสัญญาทำนำเอกสารนะครับมาเรื่องขอถอนหุ้นคืนได้รับหมดเลยนะครับเรามีเงินเท่าไหร่ก็ได้คืนหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เงินไม่ไปไหนก็เงินคล้ายๆเงินเก็บนะครับเงินเกษียณของเรานะครับหลังจากเราเป็นเกษตรกรอยู่ยาวนานนะครับมีอายุนะครับที่สูงวัยขึ้นนะครับอาจจะต้องส่งทอดต่อบรรพบุรุษนะครับก็คือลูกหลานนะครับให้สืบทอดต่อตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ไปไหนเงินหุ้นของเรานะครับก็ให้บุตรหลานท่านสืบทอดเพราะว่าตอนนี้ธนาคารธ.ก.ส.ก็มีนโยบายนะครับให้เข้าแทนกันได้นะครับคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานนะครับหรือสามีภรรยาตัวนี้นะครับก็ถ้าท่านไม่ไหวแล้วเนาะอายุมากขึ้นแล้วนะครับจะใกล้เกษียณแล้วไม่ไหวแล้วก็สามารถมอบในเรื่องของเป็นสมาชิกแทนต่อเราได้นะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาพบกับเบรกสุดท้ายของรายการเนาะตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางสกต.เวลาจำกัดนะครับในรอบสุดท้ายกัน

0: อีกจุดหนึ่งนะครับที่สปต.บุรีรัมย์นะครับจะเปิดรับซื้อนะครับเป็นปีแรกอีกเหมือนกันนะครับนะครับก็จะเป็นจุดทางโซนอำเภอนาโพนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์ธุรกิจสปต.อำเภอนาโพนะครับที่เราได้ก่อสร้างตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับช่วงข้าวสดปีนี้เลยนะครับซึ่งทางศูนย์ธุรกิจสปต.อำเภอนะครับก็ตั้งอยู่บ้านเลขที่234นะครับหมู่10ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสมาชิกที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในโซนนี้นะครับท่านสามารถที่จะนำข้าวนะครับข้าวสดที่เกี่ยวแล้วนะครับมาจำหน่ายให้กับสกต.ได้นะครับซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจเลยนะครับซึ่งสกต.เราได้ซื้อที่ไว้นะครับไว้นานแล้วนะครับเราก็ได้มีโอกาสเริ่มก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งสร้างเสร็จไว้ๆนี้เองนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มขยับขยายในการก่อสร้างเพิ่มเติมต่างๆนะครับแต่ช่วงตุลาที่จะถึงนี้ที่จะเกี่ยวข้าวนะครับที่จะนำมาขายเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับนำข้าวมาขายเรามีสมาชิกนะครับเรามีผู้ดูแลมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นนะครับโซนอำเภอใกล้เคียงหรือคนที่มีอำเภออยู่ใกล้ๆโซนอำเภอนาโพหรือเขตทางอำเภอพุทธสงฆ์บ้านใหม่หรือว่าจะเป็นทางโซนจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งโซนนาโพเนี่ยจะติดเขตอำเภอขอนแก่นนะครับพี่น้องถ้าอยู่ติดใกล้เคียงอำเภอเพียงก็สามารถนำข้าวมาขายได้นะครับฝากด้วยนะครับซึ่งเป็นโซนศูนย์ธุรกิจใหม่ที่เราเพิ่งจะสร้างเสร็จแล้วก็จะเปิดใช้บริการนะครับหลังจากเปิดแล้วก็จะใช้บริการยาวเลยนะครับตามปกตินะครับตามวันเวลาราชการนะครับก็อนาคตก็จะเริ่มสร้างกอดังแล้วก็จะมีการจ่ายปุ๋ยนะครับจำหน่ายปุ๋ยก็จะเริ่มมีอุปกรณ์การเกษตรมาลงไว้ให้นะครับก็ตอนนี้เบื้องต้นก็จะมีตาช่างนะครับมีลานแล้วก็มีออฟฟิศมีสำนักงานในการที่จะบริการลูกค้านะครับเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มขยับขยายในการสร้างโกดังเก็บข้าวเปลือกหรือในการเก็บปุ๋ยเก็บอุปกรณ์การเกษตรต่างๆนะครับเพื่อรองรับให้บริการกับคนในพื้นที่นะครับโซนอำเภอนาโพนะครับก็บทสรุปนะครับบทสรุปเลยนะครับศูนย์ในเรื่องของการรับซื้อข้าวสดปีนี้นะครับก็มีทั้งหมด11จุดนะครับในการเปิดบริการนะครับหลายๆจุดก็จะเริ่มประมาณเดือนตุลานะครับหรือต้นพฤศจิกานะครับจุดแรกก็จะเป็นสปต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับที่อยู่ตรงข้ามบิ๊กซียังยังบิ๊กซีเนาะนะครับท่านหลายๆท่านน่าจะรับทราบนะครับก็ตั้งอยู่บ้านเลขที่127หมู่10ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจุดที่2ศูนย์เศรษฐกิจอำเภอหนองกงนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่65หมู่2ตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือว่าบ้านหนองตะไคร่นะครับจุดที่3นะครับศูนย์ธุรกิจสปต.อำเภอหนองกี่นะครับบ้านเลขที่119หมู่1ตำบลทุ่งกระเด็นอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ติดถนนใหญ่เลยก่อนถึงอำเภอหนองกี่ประมาณ7กิโลนะครับซ้ายมือเลยถ้ามาจากทางบุรีรัมย์นะครับศูนย์ธุรกิจสปต.หนองหงส์นะครับ161หมู่1ตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อยู่ปากทางเข้าทางอำเภอหนองหงส์เลยอยู่ซ้ายมือนะครับพอเลี้ยวเข้าไปทางอำเภอหนองหงส์เนี่ยเข้าวิ่งไปประมาณ1กิโลก็ถึงแล้วนะครับศูนย์ที่5นะครับศูนย์ธุรกิจอำเภอสปต.พุทธสงฆ์นะครับตั้งอยู่บ้านเลขที่246หมู่11ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็อยู่ติดถนนใหญ่เช่นกันนะครับก็เป็นเส้นทางไปที่จะสามารถทะลุไปสตึกได้หรือนะครับหรือไปทางมหาสารคามก็ได้นะครับเส้นนี้นะครับมีแยกหลายแยกเลยก็ท่านที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงมีพื้นที่ก็นำข้าวไปขายให้สปต.ได้นะครับที่ศูนย์อำเภอพุทธสงฆ์อีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นนาโพนะครับศูนย์ธุรกิจนาโพที่ผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังเมื่อกี้นะครับ234หมู่10ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจุดที่7นะครับลานข้าวพิรงพืชผลอันนี้บ้านเลขที่152หมู่5นะครับตำบลไรไซโยงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็โซนนี้ก็อยู่ทางอำเภอนางรองนะครับติดอำเภอหนองหงติดลำไปมาติดชำนิโอ้ได้ติดไว้หมดเลยติดหนองกี่นะครับก็ไปได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับลานพิทักษ์พาณิชย์นะครับหรือขมิ้นทองค้าข้าวนะครับอยู่บ้านเลขที่198หมู่11ตำบลโคขมิ้นอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีกจุดหนึ่งจุดที่9นะครับก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนปอเกษตรบุญผลนะครับอยู่เลขที่142หมู่8ตำบลชอบกาอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้อยู่ชวนทำนี้นะครับเป็นเส้นที่จะไปทะลุอำเภอนางรองกับอำเภอลำไปมาศนะครับอยู่กลางเลยนะครับใช้บริการได้นะครับเขียนไว้และอีกจุดหนึ่งนะครับลานมานาเกษตรพณิชย์อันนี้จะอยู่ที่อำเภอลำไปมาศนะครับคือบ้านเลขที่114หมู่8 ตำบลบ้านยางอำเภอเลยมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อยู่ข้างในบ้านยางเลยอยู่ใกล้ๆวัดบ้านยางนะครับคนลำไปมาดโซนนั้นถ้ารู้จักวัดบ้านยางนะครับเป็นวัดที่ที่ดังพอควรนะครับในเขตพื้นที่นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายลานทรัพย์ธนากรคันดงนะครับเลขที่114หมู่10ตำบลดงพลอยอำเภอคันดงจังหวัดบุรีรัมย์ตัวนี้ก็เป็นจุดใหม่ที่เปิดนะครับก็สามารถที่จะท่านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับมีพื้นที่เก็บเกี่ยวนะครับข้าวสดที่เกี่ยวแล้วเรามาขายเลยนะครับก็ท่านสามารถที่จะนำไปขายให้ได้ตามจุดที่ผมได้เล่าสู่ฟังทั้ง11จุดนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีเพิ่มเติมภายหลังอาจจะประชาสัมพันธ์เพิ่มถ้ามีจุดที่เพิ่มเติมมานะครับย้ำนะครับขายข้าวสดให้กับสกต.นะครับรับเงินทันทีนะครับสิ้นปีมีเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้นะครับโดยทุกท่านนะครับแค่เพียงแจ้งชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับสมาชิกกลุ่มเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะได้เงินปันผลเฉลี่ยคืนแล้วนะครับหรือไม่ก็ฝากนะครับโทรศัพท์นะครับท่านสามารถโทรไปสอบถามได้ในเรื่องของข้าวเปลือกโดยตรงนะครับซึ่งทางผมนะครับนายสิงหาลุงศิลป์นะครับก็เป็นหัวหน้าการตลาดนะครับของสกต.ก็ดูแลเรื่องข้าวเปลือกโดยตรงนะครับสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์066นะครับ0661108980นะครับ0661108980นะครับก็โทรกลับมาติดต่อสอบถามได้ในเรื่องของข้าวเปลือกนะครับหรือจะทางสำนักงานสกต.บุรีรัมย์นะครับ044690255นะครับ044690255นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็วันนี้นะครับรายการร่วมคิดร่วมคุยสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลด พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดิอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เยมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะเยม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

นบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวานๆเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ไปถึงเส้นชัยได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

0: รอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ตัวยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
5: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วรวยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบานันสตาและฐานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับร่องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวิทักษ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเวลา 16:00 นของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดอีกทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพัชรพลมาลัยแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์พระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญด้วยการสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุก
2: คนกำลังอยู่กับเรา 90.25 วิทยุแห่งประเทศไทยนครพนมนครพนม

กเบาะแสช่วยป้องกันชุมชนพบเบาะแสอย่าปล่อยเฉยแจ้ง1386มั่นใจปลอดภัยเป็นความลับร่วมแจ้งเบาะแสหยุดยาเสพติดหยุดอิทธิพลมืดเพื่อชุมชนปลอดภัยของเราทุกคน

ไฟแห่งศรัทธาจากผู้เป็นย่าลุ่มน้ำโขงจากแร่งกายสู่แร่งศรัทธาจากผู้เป็นย่าสู่ศิลปะแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคม2569ตลอด12มื้อ12คืนภายในงานพบกับการออกร้านมัชชากาชาดลอยเรือไฟโบราณการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเหย้าชิงเจ้าลุ่มน้ำโขงพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนอีกมากมายและอย่าลืมมหกรรมหมอลำวงใหญ่ชมฟรีทุกค่ำคืนค่ำคืนของวันออกพรรษาที่26ตุลาคมตื่นตาตื่นใจกับการประกวดเรือไฟจากแร่งศรัทธาทั้ง12อำเภอ12ลำกลางลำแม่น้ำโขงมามวลมาชมความยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาน้ำกันในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม16

ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยสวท.นครพนมออกอากาศพร้อมกัน9สวท.ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีค่ะรายการที่จะนำเสียงเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาสร้างความสุขพร้อมสาระความรู้เรื่องสุขภาพที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะพบกับป๊อปปี้คัทริยาศรีสุธรทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่9จังหวัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2โดยวันนี้สวทนครพนมรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่นครพนมยโสธรบุรีรัมย์มุกดาหารร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญหรืออุบลราชธานีก็สามารถเปิดวิทยุรับฟังเพลงเพราะๆและความรู้ดีๆไปพร้อมกันได้เลยนะคะและก่อนจะไปฟังเพลงกันต่อวันนี้เรามาติดตามสภาพอากาศกันสักนิดนะคะพอตอนนี้เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากปลายฝนเข้าสู่ต้นหนาวนะคะอากาศยังแปรปรวนบางวันมีฝนบางช่วงอากาศเริ่มเย็นลงโดยเฉพาะในช่วงเช้าและกลางคืนค่ะจึงต้องดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพอากาศกันด้วยนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11ตุลาคม2569กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองบางที่และบางแห่งอาจมีลมกระโชกแรงส่วนในช่วงวันที่12ถึง17ตุลาคมคาดว่าฝนในประเทศไทยตอนบนจะเริ่มลดลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามแม้ฝนจะลดลงแต่ยังไม่ควรประมาทนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ลำน้ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังควรติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องค่ะและอีกเรื่องที่ต้องระวังคือในช่วงนี้ฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ได้ค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้เตรียมพร้อมยกสิ่งของจำเป็นขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานในพื้นที่หากมีประกาศให้อพยพควรปฏิบัติตามทันทีนะคะเอาละค่ะฟังพยากรณ์อากาศกันแล้วก็ต่อจากนี้จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเพลงลูกทุ่งกันต่อพร้อมเก็บความรู้เรื่องสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาวกันนะคะและอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆจนถึงเวลา 17:00 นกับป๊อปปี้คัทริยาค่ะในรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีค่ะ

ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีในช่วงที่2นะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วนะคะแม้ในบางวันยังมีฝนตกแต่อากาศในบางช่วงก็เริ่มเย็นลงทำให้เราต้องใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะโรคที่ควรระวังในช่วงนี้ก็ได้แก่โรคไข้หวัดค่ะไข้หวัดใหญ่และการติดเชื้อในทางเดินหายใจนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะวิธีดูแลตัวเองง่ายๆก็คือการล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหากมีอาการไอหรือจามควรใช้หน้ากากอนามัยหรือว่าปิดปากและจมูกให้เหมาะสมค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะหากมีไข้สูงหายใจลำบากซึมลงหรืออาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะไม่ควรซื้อยารับประทานเองโดยไม่จำเป็นนะคะและอีกโรคหนึ่งที่ยังต้องระวังในช่วงนี้ก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะเพราะน้ำฝนที่ขังอยู่ในภาชนะหรือบริเวณรอบบ้านอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านให้สำรวจบ้านของตัวเองสักนิดนะคะความภาชนะที่ไม่ใช้เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็กำจัดน้ำขังรอบบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่ะดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เรามีแรงทำงานมีแรงใช้ชีวิตและมีความสุขกับครอบครัวนะคะและก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะในช่วงพักเบรกค่ะพี่บรรเทานะคะจากบุรีรัมย์ก็ได้โทรมาขอเพลงหลังใหม่นะคะเพลงแบ่งบุญให้พี่บ้างนะคะของคุณเอกราชสุวรรณภูมิค่ะเราจะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับใครที่อยากฟังเพลงขอเพลงนะคะก็สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์0425037222ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก

0: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนมีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซนลองกิวิตี้จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซนลองกิวิตี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายดิษวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา

มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อ

0: เรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แสงไฟแห่งศรัทธาจากผู้ปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแร่งกายสู่แร่งศรัทธาจากผู้ปัญญาสู่ศิลปะแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคม2569ตลอด12มื้อ12คืนภายในงานพบกับการออกร้านมัชชากาชาลอยเรือไฟโบราณการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือเหย้าชิงเจ้าลุ่มน้ำโขงพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนอีกมากมายและอย่าลืมมหกรรมหมอลำวงใหญ่ชมฟรีทุกค่ำคืนค่ำคืนของวันออกพรรษาที่26ตุลาคมตื่นตาตื่นใจกับการประกวดเรือไฟจากแร่งศรัทธาทั้ง12อำเภอ12ลำกลางลำแม่น้ำโขงมามวลมาชมความยิ่งใหญ่แห่งศรัทธาน้ำกันในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม16

ค่ะกลับมาอยู่กับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีครั้งนะคะในช่วงนี้ที่สภาพแปรปรวนบางคนต้องทำงานกลางแจ้งบางคนต้องเดินทางท่ามกลางฝนหรือบางครอบครัวอาจกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมนะคะสิ่งสำคัญคืออย่าลืมดูแลสุขภาพใจและสุขภาพกายของตัวเองด้วยนะคะหากรู้สึกเหนื่อยล้าลองแบ่งเวลาพักเป็นระยะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและนอนหลับให้เพียงพอค่ะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งควรเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศและควรเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นเมื่อทำได้ค่ะส่วนใครที่กำลังเผชิญกับความเครียดจากปัญหาครอบครัวการทำงานหรือความเสียหายจากน้ำท่วมก็อย่าเก็บความกังวลไว้เพียงลำพังนะคะลองพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนที่ไว้ใจและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่เมื่อจำเป็นค่ะเสียงเพลงอาจช่วยทำให้เราผ่อนคลายได้และการมีกำลังใจที่ดีก็จะช่วยให้เราค่อยๆก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ค่ะต่อไปก็ขอเชิญคุณผู้ฟังไปพักใจกับเสียงเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันต่อเปิดรับฟังกันได้ในตลอดช่วงเวลานี้จนถึง17 นาฬิกากับสวท.นครพนมค่ะ

ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงเพราะพี่รักจริงค่ะเพลงนี้ขอมาจากทางบ้านนะคะโดยพี่บรรเทาสำราญใจของเรานั่นเองค่ะพี่บรรเทาจำหนูได้ด้วยน่ารักมากเลยนะคะพี่บรรเทาบอกว่าที่บุรีรัมย์อากาศเย็นแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าถ้าจะหมดฝนจะมีไส้เดือนขึ้นมาบนถนนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะขอบคุณสำหรับเพลงพอๆที่ขอกันมาด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพื้นที่ตอนนี้ก็เราจะได้ยินข่าวน้ำท่วมกันนะคะตอนนี้ในหลายพื้นที่ก็มีน้ำเริ่มลดลงแล้วหลายครอบครัวก็อาจจะกำลังเตรียมทำความสะอาดบ้านแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งของที่ได้รับความเสียหายนะคะป๊อปปี้ก็อยากขอฝากข้อควรระวังไว้สักนิดค่ะก่อนเข้าบ้านก็ควรตรวจสอบความมั่นคงของตัวบ้านและสภาพแวดล้อมนะคะหากพบรอยแตกร้าวหรือความเสียหายที่อาจเป็นอันตรายก็อย่าเพิ่งเข้าไปจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบนะคะและสำหรับระบบไฟฟ้าก็อย่าเพิ่งสัมผัสสวิตช์ปลั๊กหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกน้ำและอย่าเปิดใช้งานจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่มีความรู้หรือช่างไฟฟ้าที่เหมาะสมค่ะในการทำความสะอาดบ้านก็ควรสวมถุงมือใช้รองเท้าที่ป้องกันได้อย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือโคลนโดยตรงนะคะหากมีบาดแผลก็ควรปิดแผลให้มิดชิดและรักษาความสะอาดค่ะในส่วนของเรื่องอาหารที่สัมผัสน้ำท่วมหรืออาหารที่เก็บรักษาไม่ปลอดภัยก็ควรทิ้งนะคะไม่ควรเสี่ยงนำมารับประทานส่วนภาชนะและพื้นที่เตรียมอาหารก็ต้องทำความสะอาดให้เหมาะสมก่อนใช้งานอีกครั้งค่ะหากต้องยกของหนักหรือทำงานฟื้นฟูบ้านเป็นเวลานานก็ควรแบ่งงานเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะคะสุดท้ายนี้หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมก็ควรติดตามช่องทางประกาศของทางจังหวัดอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ค่ะเพราะสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนสำคัญที่สุดนะคะเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะคะ

แล้วก็เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีกันแล้วนะคะเดือนนี้ก็เดือนตุลาคมเป็นหน้าหนาวแล้วนะคะที่นครพนมก็มีงานใหญ่อีกงานหนึ่งค่ะวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะก็คืองานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม2569ค่ะแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงนะคะซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ค่ะ12วัน12คืนกันเลยทีเดียวนะคะที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมและริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองนครพนมค่ะโดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมประเพณีสำคัญของชาวนครพนมค่ะกับมหกรรมเรือไฟ12อำเภอ12ลำถ่ายทอดพลังศรัทธาภูมิปัญญาอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนลุ่มน้ำโขงนะคะพร้อมการประกวดเรือไฟประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์พร้อมฉิงถ้วยพระราชทานค่ะโดยไฮไลท์วันไหลเรือไฟนะคะวันที่26ตุลาคมค่ะจะได้ทุกท่านจะได้รับชมมหกรรมเรือไฟจากทั้ง12อำเภอพร้อมเรือไฟโชว์จากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมและมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงและพิธีรำบูชาพระธาตุพนมค่ะภายในงานก็จะมีเรือไฟโบราณการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงกิจกรรมบริเวณลานพนมนาคากันด้วยนะคะนอกจากกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วนะคะก็ยังมีร้านมัจฉากาชาดตลาดมหาไทยสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนคาราวานสินค้าอาหารพื้นเมืองกิจกรรมพาข้าวแลงและถนนคนเดินนะคะรวมถึงมีหมอลำนะคะชมฟรีนะคะศิลปินตลอดงานมีทั้งคุณพ่อวีระพงษ์วงศ์ศิลป์นะคะศิลปินภูไทยหมอลำลำซิ่งร่วมสมัยนะคะแม่นกน้อยอุไรพรก็มานะคะแล้วก็ไฮไลท์วันที่26นะคะจะเป็นคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัยแอนออรดีนะคะก็จะมาพบกันในวันไหลเรือไฟวันที่26ตุลาคมด้วยนะคะบางคนอาจจะกังวลในเรื่องการเดินทางนะคะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทางจังหวัดได้เตรียมจุดจอดรถนะคะระบบบริหารจัดการการจราจรรวมถึงรถ2แถวรับส่งฟรีนะคะ30คันระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมเลยนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา30นาทีนะคะและพิเศษค่ะในวันที่26นะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเลยค่ะแล้วก็ในวันที่26นะคะก็จะมีการปิดการจราจรในบางเส้นทางค่ะขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วบางคนอาจจะนอกจากการจราจรจะห่วงเรื่องห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเช่นเดียวกันค่ะทางจังหวัดก็ได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาจุดห้องน้ำนะคะสาธารณะในพื้นที่จัดงานพร้อมระบุห้องน้ำฟรีห้องน้ำที่มีค่าบริการแล้วก็ห้องน้ำสำหรับผู้พิการด้วยรวมถึงสามารถกดนำทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆนะคะในวันไหลเรือไฟประจำปีนี้ของเรานะคะก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะคะทั้ง9จังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศนะคะให้มาเที่ยวบ้านออกปีเยอะๆนะคะที่นครพนมค่ะมีกิจกรรมมากมายนอกเหนือจากที่พูดอีกเยอะแยะเลยในแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะคะทางเครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยมีสวทนครพนมเป็นแม่ข่ายในวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองและคนที่คนรักด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป๊อปปี้และทีมงานสวทนครพนมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
6: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทางนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7: พลเรือตีชนินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลัง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว17นาฬิกาจนถึงก่อนเคารพธงชาติ18นาฬิกานะครับเอกพงศ์ลบสกุลยังคงกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับนำเรื่องราวต่างๆจากนักเขียนมากมายมาเล่าสู่กันฟังผู้ที่นำเสนอในช่วงนี้คุณชัยศิลป์คนคล่องครับเป็นผู้นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงนำเสนอกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนเรื่องเวรซึ่งเรื่องเวรเนี่ยมีท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการบอกว่าอยากฟังอีกครั้งหนึ่งเราได้ฟังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเรื่องเวรเนี่ยที่คุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้นำเสนอทีนี้เมื่อท่านผู้ฟังอยากฟังเรื่องเวรผมก็เลยนำมาฝากเหมือนเดิมนะครับอีกครั้งนึงแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือผู้นำเสนอนั่นคือคุณชัยศิลป์คนคล่องครับวันนี้จะมาอ่านให้เราได้ฟังกันในเรื่องเวรนะครับกฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรของท่านทอเรียนพิบูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบสัปดาห์นี้เรามาต่อกันนะครับอาจจะย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงแล้วกันเผื่อใครที่ฟังไม่ทันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะได้ฟังแล้วประติดประต่อเรื่องได้นะครับแต่ว่าวันนี้ได้ฟังจบแน่นอนสำหรับเรื่องเวรซึ่งเหมือนเป็นเรื่องเล่าในอดีตก็คือประมาณว่ามีชายคนหนึ่งเขาโดนกลั่นแกล้งในที่ทำงานคิดอยากจะกำจัดเขาด้วยการยิงแต่พอดีมีเพื่อนที่เป็นพระบวชอยู่ที่วัดก็ไหนๆก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันนะก็ถึงแม้ตอนนี้ท่านไม่ได้ข้องเกี่ยวกับทางโลกแล้วก็ไปหาคำตอบดีกว่าเผื่อท่านจะให้คำปรึกษาดีๆก็ไปนะครับปรากฏว่าพอไปปุ๊บเจอนะครับพระท่านก็ให้สติแต่ก็ไม่ได้ให้สติอะไรนะแค่บอกว่าอ้าวมาทำสมาธิดีไหมล่ะลางานสัก7วัน8วันก็ว่าไปสุดท้ายเข้าวัดนะครับพระอาจารย์ก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังให้ชายคนที่กำลังจะไปทำร้ายคนอื่นเพราะเข้ามาทำร้ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหปรากฏว่าเล่าเรื่องในอดีตทำให้เขาคิดได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรามาฟังกันต่อครับว่าเรื่องมันจบยังไงแล้วเรื่องในอดีตเนี่ยทำไมถึงทำให้ชายคนนี้คิดได้ที่สำคัญคือจะคิดได้หรือไม่จะเปลี่ยนใจได้หรือไม่ต้องไปฟังต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับกฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรจากท่านทอเหรียญพิบูลครับ

าพเจ้าได้ยินคำพูดของท่านแล้วรู้สึกปีติยินดีอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดและเพิ่มความเคารพท่านยิ่งขึ้นที่ท่านผู้เป็นภิกษุสงฆ์ทรงศีลยังให้ความเห็นอกเห็นใจทำให้อุ่นใจที่ไม่ว้าเวอย่างที่คิดแต่แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าแต่เวลานี้อัตมาเป็นสงฆ์มิบังควรจะออกความเห็นในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมเรื่องการฆ่าฟันกันนั่นมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะส่งเสริมหรือห้ามปรามในเวลานี้สงฆ์มีหน้าที่จะชักชวนไปสู่ทางดีเท่านั้นท่านพูดแล้วหันมามองหน้าข้าพเจ้าเหมือนจะอ่านจิตใจว่าข้าพเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ข้าพเจ้ากำลังปลาบปลื้มใจในคำพูดของท่านข้าพเจ้าก้มลงกราบท่านน้ำตาไหลซึมออกมาด้วยความดีใจแล้วก็พูดว่าขอบคุณหลวงพี่ที่ให้ความเห็นอกเห็นใจผมมีความอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดอย่างน้อยก็มีหลวงพี่องค์หนึ่งที่เห็นใจแต่แล้วท่านก็กล่าวเรียบๆว่าที่เธอจะทำการครั้งนี้เหมือนเอาชีวิตเข้าแลกด้วยจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมให้สิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงเจตนาของเธอได้ข้าพเจ้าตอบว่าจริงครับหลวงพี่ถ้าผมไม่ได้ล้างแค้นจะอยู่เป็นคนต่อไปก็ไม่มีความสุขตลอดชาติท่านอมยิ้มอย่างเห็นใจแล้วพูดว่าก่อนเธอจะสร้างกรรมลงไปนั้นอาตมาใครจะแนะนำในสิ่งที่ดีและเป็นมงคลกับตัวเธอสักอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าเธอจะทำตามหรือไม่แต่ไม่เป็นที่ขัดขวางเกี่ยวข้องกับการกระทำสิ่งใดของเธอเลยท่านพูดแล้วก็นิ่งฟังคำตอบของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดแล้วจึงตอบท่านว่าหลวงพี่ผู้เดียวที่ผมไว้ใจและเป็นผู้ที่เห็นใจผมสิ่งใดที่หลวงพี่แนะนำไปในทางดีไม่ขัดต่อการกระทำของผมผมยินดีปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านได้ยินข้าพเจ้าพูดท่านก็แสดงความพอใจและเสริมว่าอาตมาเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงอยากจะให้สร้างความดีเสียก่อนที่จะทำอะไรลงไปคืออยากให้เธอถือศีล8อยู่ที่วัดนี้กับอาตมาสัก8วันและอยากจะให้เริ่มต้นแต่วันพรุ่งนี้เพราะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำแล้วให้ถึงวันพระแรม8ค่ำเป็นอันสิ้นสุดตามอาตมาร้องขอต่อจากนั้นอาตมาจะไม่ร้องขออะไรอีกเลยเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นทำให้อึกอักไม่ได้ตอบรับทันทีการที่ให้ข้าพเจ้าถือศีล8วันนั้นหมายความว่าข้าพเจ้าจะต้องยืดเวลาตามแผนการออกไปอีกหลายวันเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านิ่งท่านก็พูดต่อไปว่าการที่อาตมาแนะนำให้ถือศีลนั้นก็เพื่อเธอจะได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เสียก่อนเพื่อกุศลอันนี้จะได้ช่วยเธอได้บ้างข้าพเจ้าทบทวนดูแล้วคิดว่าการถือศีลเพียง8วันเท่านั้นไม่ทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจได้นอกจากจะประวิงเวลาให้ช้าไปเท่านั้นการถือศีลก็เป็นความดีอย่างหนึ่งไม่เสียหายอะไรเพื่อสนองความหวังดีและความเห็นอกเห็นใจของท่านที่มีต่อข้าพเจ้าก็ตกลงรับปากกับท่านว่าจะถือศีลอยู่กับท่านให้ครบ8วันก่อนจะทำอะไรลงไปท่านแสดงความพอใจและยินดีด้วย

รุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ลาพักงานทันทีแล้วก็มาอยู่วัดตามที่ตกลงไว้ทำให้บุตรและภรรยาของข้าพเจ้าแปลกใจที่จู่ๆก็เข้าวัดถือศีลซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีวี่แววเลยการมาอยู่วัดและถือศีลทำให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นจิตใจสบายซึ่งแรมปีที่แล้วมาข้าพเจ้าไม่เคยมีความสบายใจเช่นนี้มาก่อนเลยหลวงพี่ท่านไม่เคยพูดและเอ่ยถึงสิ่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากพูดสอนศีลธรรมทางปฏิบัติทั่วๆไปต่อจากนั้นอีก2วันก็จะถึงวันพระ8ค่ำเป็นวันหมดกำหนดที่ข้าพเจ้าตกลงไว้วันนั้นท่านได้กล่าวขึ้นว่าอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่องแม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นนานมาแล้วก็ดีแต่เรื่องนี้ก็คล้ายคลึงกับเรื่องที่เธอได้ประสบมาซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าวัดทางชนบทวัดหนึ่งมีพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิปัสสนากรรมฐานชื่อพระอาจารย์พรหมมีคนเคารพนับถือมากมายมีลูกศิษย์ที่รักใคร่อยู่คนหนึ่งชื่อเจียมวันหนึ่งที่วัดมีงานออกร้านมีเพลงละครรำและลิเก3วัน3คืนซึ่งตามบ้านนอกในสมัยนั้นก็นับว่าเป็นงานสนุกสนานเพราะนานปีจะมีสักหนผู้คนชาวบ้านใกล้ๆต่างชวนกันมาเที่ยวงานอย่างคับคั่งห่างจากวัดออกไปหลายคุ้งน้ำมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านมีอาชีพในทางทำนาในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายพุ่มซึ่งพ่อแม่แม้จะทำนาก็พอมีอันจะกินวันนั้นนายพุ่มอยากจะไปเที่ยวงานวัดที่อาจารย์พรหมอยู่เพราะไม่เคยไปเลยและนายพุ่มแม้จะเป็นลูกชาวนาเกิดในละแวกบ้านก็ดีแต่พ่อแม่ได้ส่งมาอยู่กับลุงที่บางกอกตั้งแต่เด็กเพิ่งจะกลับไปอยู่บ้านไม่กี่เดือนฉะนั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่วัดอาจารย์พรหมมีงานทำให้ใจจดจ่ออยากจะไปอย่างที่สุดในชีวิตนายพุ่มไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยเที่ยวชวนเพื่อนหนุ่มๆในละแวกบ้านก็ไม่มีใครเข้าไปเป็นเพื่อนเพราะต่างก็ยังติดงานนวดข้าวขอร้องให้นายพุ่มรอไว้วันสุดท้ายจึงจะไปเป็นเพื่อนด้วยแต่นายพุ่มไม่ทันใจอยากจะไปแต่วันต้น

ื่อไม่มีใครไปเป็นเพื่อนก็ถามหนทางที่จะไปให้แน่นอนเพื่อกันหลงทางธรรมดาจากหมู่บ้านไปทางเรือกว่าจะถึงวัดก็หลายชั่วโมงหากจะเดินตัดทุ่งราว2ชั่วโมงก็ถึงฉะนั้นนายพุ่มจึงเลือกเอาทางบกแม้พ่อแม่จะห้ามปรามนายพุ่มก็ไม่ยอมเพราะตั้งใจอย่างเด็ดขาดไว้แล้วนายพุ่มออกเดินทางจากบ้านมีไม้ตะพดอันเดียวเป็นเพื่อนร่วมทางพวกเพื่อนและพ่อแม่คิดว่าคงไปติดลูกสาวชาวบ้านใกล้วัดแถบนั้นเป็นแน่ครั้นนายพุ่มไปถึงในบริเวณวัดที่มีงานก็เดินเที่ยวชมงานอยู่คนเดียวดูโน่นนิดนี่หน่อยจนมาถึงโรงละครรำเห็นชายกลุ่มหนึ่งกำลังเพลินอยู่เนื่องจากละครกำลังเล่นบทตลกจึงมีเสียงเฮฮาอย่างครื้นเครงทั่วไปนายพุ่มจึงเร่เข้าไปดูด้วยขณะที่กำลังยืนดูอยู่เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆกันนายพุ่มไม่เคยรู้จักชายคนนั้นมาก่อนเลยแต่เห็นหน้าแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาให้รู้สึกชังน้ำหน้าเหมือนกับว่าเป็นศัตรูคู่อริกันมาไม่ว่าชายผู้นั้นจะแสดงกิริยาสนุกหรือร่าเริงอย่างไรก็รู้สึกขัดในตาของนายพุ่มทุกๆอย่างชายคนนั้นไม่รู้ตัวคงตั้งหน้าดูละครและหัวเราะอย่างสนุกสนานนายพุ่มเองก็นึกแปลกใจตนเองเหมือนกันว่าทำไมเกลียดชายคนนั้นอย่างรุนแรงถึงเพียงนี้ทั้งที่ไม่เคยทำความเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนเลย

ในพุ่มยืนดูสักครู่รู้สึกหมั่นไส้กิริยาท่าทางของชายผู้นั้นจนทนไม่ไหวลืมตัวไปวูบหนึ่งนายพุ่มจึงใช้ไม้ตะพดที่ถือมาตีหัวชายคนนั้นเต็มแรงทำให้

ด้านก็รู้ตัวว่าใกล้จะจนมุมครั้นเห็นไม้กระดานใต้ถุนกุฏิแห่งหนึ่งมีช่องโหว่พอตัวจะลอดขึ้นไปได้จึงใช้มือเหนี่ยวโหนตัวขึ้นไปทันทีก่อนพวกติดตามจะแลเห็นพอทรงตัวได้ก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนดูอยู่ที่ชานหน้ากุฏิในภูมินั้นรู้สึกตัวกลัวความผิดจนตัวสั่นครั้นพบพระก็ก้มลงกราบแล้วบอกว่าช่วยผมด้วยเถิดครับหลวงพ่อเขากำลังจะตามจับผมพระภิกษุรูปนั้นชี้เข้าไปในห้องนายพุ่มรีบวิ่งหลบเข้าไปในห้องพระองค์นั้นเดินตามเข้ามาและปิดประตูห้องกุฏิแล้วท่านจึงสั่งให้นายพุ่มนั่งลงสงบสติอารมณ์ให้ดีแล้วเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านรับรองว่าเมื่อนายพุ่มอยู่กับท่านจะปลอดภัย

พึ่งค่อยหายกลัวจึงนั่งลงเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านและมีความรู้สึกอยากมาเที่ยวในงานเหลือเกินจึงพยายามมาเที่ยวจนได้ตลอดจนได้มาพบเห็นและเกิดเรื่องต่างๆขึ้นแล้วโหนช่องโหว่นี้ขึ้นมาบนกุฏิเมื่อเล่าจบก็พอดีได้ยินเสียงผู้คนเดินอยู่นอกห้องควักไข่และได้ยินเสียงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อคงจำวัดแต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าต้องบอกให้ท่านรู้เพราะลูกศิษย์ของท่านถูกตีหัวเป็นการลบเหลี่ยมพวกเราและดูถูกหลวงพ่อด้วยแล้วพวกเราก็มากมายยังจับมันไม่ได้ปล่อยให้มันลอยนวลไปได้อีกเสียงหนึ่งกล่าวว่ามันไวยังกับอรอดเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวหายตัวไปแล้วพวกเราก็มัวตะลึงอยู่ไม่นึกว่าจะมีนักเลงต่างถิ่นมาเหยียบจมูกถ้าข้าพบข้าจะไม่ไว้ชีวิตมันแน่ในพวกนี้ยินเสียงคนพูดหลายเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นก็นั่งตัวสั่นอยู่ในกุฏิกราบแล้วกราบอีกให้หลวงพ่อช่วยท่านจึงบอกให้นั่งนิ่งๆก่อนและทำใจให้ดีท่านจะจัดการให้เรียบร้อยหลวงพ่อเปิดประตูกุฏิออกไปพบลูกศิษย์ของท่านแสดงความโกรธแค้นแต่ละคนถือไม้ตะพดและอาวุธอื่นๆท่าทางเอาเรื่องถ้าพบคนต้นเหตุอย่างน้อยก็มีหวังเนื้อตัวน่วมเป็นแน่พวกลูกศิษย์ครั้นเห็นอาจารย์พรหมออกมาจากห้องต่างก็นั่งลงไหว้และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบท่านอาจารย์นั่งฟังโดยสงบไม่พูดว่าอะไรแต่หันหลังกลับไปหยิบไพลออกมาแล้วยื่นให้ลูกศิษย์ชื่อเจียมที่ถูกตีหัวโนเท่าลูกมะกรูดพลางบอกว่าเอาไปทาประเดี๋ยวก็ยุบในเจียมลูกศิษย์คนโปรดเห็นชามใส่ไพรก็ตกใจเพราะเมื่อเช้าหลวงพ่อสั่งให้เขาฝนไพรไว้เมื่อเขาถามว่าฝนไปทำไมหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไว้ให้ตัวเขาเองเจียมยังหัวเราะนึกว่าท่านพูดตลกเล่นเพราะไม่นึกว่าตัวเองจะเจ็บป่วยเป็นอะไรเนื่องจากเป็นคนแข็งแรงบัดนี้ท่านได้ยื่นชามไพรมาให้จึงรู้ว่าท่านพูดจริงไม่ได้พูดตลกเล่นขันขันตามความเข้าใจเสียแล้วเจียมนึกในใจว่าหลวงพ่อนี้ทายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำเสียแต่ว่าท่านไม่บอกให้รู้ตัวจึงพูดอย่างน้อยใจว่าหลวงพ่อรู้ว่าผมจะถูกตีทำไมไม่เตือนให้ผมรู้ตัวบ้างเสียแรงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแท้ๆยังปล่อยให้คนอื่นมาทำได้

0: หลวงพ่อจึงปลอบในเจียมว่า
1: เจียมเอ้ยเจ้าอย่าน้อยใจเลยหลวงพ่อรู้ก็บอกเจ้าไม่ได้เพราะมันเป็นการก่อเวรไม่สิ้นสุดจึงอยากจะให้พ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียที่ชาตินี้การที่เจ้าถูกตีหัววันนี้เป็นเวรกรรมกันมาแต่ชาติก่อนเมื่อชาติก่อนเจ้าถูกเขาฆ่ามาชาตินี้ถ้าหลวงพ่อบอกเจ้าว่าจะมีคนมาทำร้ายเจ้าก็จะต้องฆ่าเขาตายเป็นการใช้เวรกันแต่เพียงชาตินี
2: ้เจียม
1: เจ้าควรหัดเป็นคนมีความอดทนรู้จักเสียสละและการให้อภัยเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแล้วเจ้าจะมีความสุข

0: ท่านพูดจบแล้วนายเจียมยังไม่หายน้อยใจจึงกล่าวว่า
1: หลวงพ่อจะให้ผมเสียสละอดทนแต่ผมถูกลอบตีหัวโดยไม่รู้ตัวผมไม่เคยทำความเจ็บใจให้มันมาก่อนเลย
0: แล้วหลวงพ่อจะให้ผมยอมแพ้มันง่ายๆหลวงพ่อเห็นคนอื่นดีกว่าผมซะแล้วหรือครับเจียมพูดด้วยกิริยาเศร้าโศกเสียใจท่านอาจารย์พรหมท่านประกอบด้วยความสุขุมจึงปลอบศิษย์รักของท่านว่า
1: เจียมเอ๋ยเท่าที่เจ้าอยู่กับหลวงพ่อมาเคยเห็นว่าหลวงพ่อมีอคติลำเอียงต่อศิษย์คนไหนบ้างเจ้าเคยเป็นศิษย์ที่ดีมีความกตัญญูเดี๋ยวนี้เจ้าหมดความนับถือไม่เชื่อฟังคำหลวงพ่อแล้วหรือ
0: การใดที่ทำไปนั้นก็ด้วยความหวังดีต่อเจ้าและเพื่อเป็นการระงับเวรในชาตินี้และวันนี้หลวงพ่อต้องการให้เจ้าพ้นทุกข์หลวงพ่อเป็นสงฆ์ไม่เคยหวังร้ายต่อใครมีความหวังดีทั้งสิ้นพอท่านพูดจบเจียมก็รู้สึกตัวว่าตัวเองออกจะวู่วามและทำให้อาจารย์เสียใจจึงตรงเข้ากราบขอโทษพร้อมกับกล่าวว่าพระคุณหลวงพ่อที่กรุณาผมมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ผมยังไม่ได้ทดแทนคุณเลยที่พูดไปนั้นด้วยความน้อยใจเท่านั้นบัดนี้ผมรู้สึกตัวแล้วผมขออภัยหลวงพ่อด้วยผมจะเชื่อหลวงพ่อผมจะอดทนที่ต้องรับความเจ็บปวดผมจะเสียสละและให้อภัยแก่คนที่ทำผมลับหลังโดยที่ผมไม่รู้จักตัวขอให้หลวงพ่อเมตตาผมเหมือนเดิมถ้าผมไม่มีหลวงพ่อคุ้มครองวันนี้คงจะเจ็บมากกว่านี้
2: พระผู้เป็นอาจารย์เห็นศิษย์เชื่อฟังก็พอใจพลางบอกให้ศิษย์อื่นๆรออยู่ข้างนอกชวนนายเจียมเข้าไปกราบพระในกุฏิพอนายเจียมเข้าไปท่านก็ปิดประตูลงกลอนในห้องมืดสลัวเพราะท่านได้ปิดหน้าต่างหมดทุกด้านท่านให้นายเจียมจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและก้มกราบ3ครั้งแล้วกล่าวต่อหน้าพระว่าข้าขอสัญญาว่าวันนี้ข้าถูกทำร้ายโดยศัตรูที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยข้าจะขออโหสิกรรมให้และไม่ขอจองเวรกันต่อไปไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นองค์พยานด้วยนายเจียมกล่าวจบก็ก้มลงกราบพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งนายพุ่มซึ่งหลบอยู่ในมุมมืดได้ยินการสนทนาระหว่างศิษย์กับอาจารย์ทราบความตลอดหมดเมื่อศิษย์และอาจารย์เข้ามาในห้องนายพุ่มก็จับตาดูตลอดเวลาด้วยหัวใจที่สั่นระริกเมื่อเจียมกล่าวคำต่อหน้าพระเสร็จแล้วก็รู้สึกเบาใจอาจารย์จึงพยักหน้าให้นายพุ่มออกมานายพุ่มก็คลานออกมาจากมุมห้องเจียมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก็เหลียวมาดูเห็นคนคลานออกมาก็ตกตะลึงเพราะไม่เคยนึกฝันมาก่อนนายพุ่มเมื่อคลานออกมาตรงหน้านายพุ่มก็ก้มลงกราบพลางพูดว่าขอพี่จงยกโทษให้ฉันด้วยที่ฉันทำไปเพราะอารมณ์วูบเดียวแท้ๆแล้วหนีมาพบท่านอาจารย์จึงรอดชีวิตมาได้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติก่อนเราเคยก่อเวรจองกรรมกันมาท่านจึงขอให้เราอโหสิกรรมเสียในชาตินี้ให้หมดเวรหมดกรรมกันเสียทีขอพี่อภัยให้ด้วยในพวกนั้นไม่ได้กล่าวแต่เพียงคำพูดอย่างเดียวแต่สะอื้นน้ำตาไหลเนื่องจากสำนึกในความผิดของตัวเจียมครั้งแรกเห็นคนคลานจากที่มืดก็ตกตะลึงอยู่แล้วเมื่อนายพุ่มเข้ามากราบขอโทษจึงเดาเรื่องถูกหมดครั้งแรกก็ยังนึกโกรธอยู่เพราะตัวต้องเจ็บโดยไม่รู้เรื่องราวแต่เมื่อนึกว่าตัวได้สัญญากับอาจารย์ว่าจะอโหสิกรรม
0: และตัวเองก็ได้ประกาศต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจิตใจก็อ่อนลงเห็นนายพุ่มร้องไห้ก็สงสารจึงปลอบนายพุ่มว่านิ่งเสียเถิดน้องชายพี่ยกโทษให้หมดแล้วเราไม่ขอจองเวรจองกรรมกันต่อไปเราสองคนนี้เป็นหนี้พระคุณของหลวงพ่อท่านที่ท่านช่วยระงับเวรซึ่งเนื่องมาแต่ชาติก่อนให้สิ้นสุดกันไปท่านอาจารย์เห็นทั้งสองปรองดองกันได้เรียบร้อยก็มีความพอใจท่านจึงบอกให้ทั้งสองรับศีลห้าพร้อมกันเสร็จแล้วทั้งสองก็กล่าวคำอโหสิกรรมต่อหน้าพระพุทธรูปในกุฏินั้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนายพุ่มอ่อนกว่านายเจียม2ปีจึงถือนายเจียมเป็นพี่ต่อจากนั้นมาทั้งสองก็รักใคร่กันมากและสามารถตายแทนกันได้จึงเป็นเรื่องที่ศัตรูกลายเป็นมิตรเรื่องนี้ชาวบ้านแถบนั้นเล่าให้ลูกหลานฟังกันตลอดมาและที่วัดนั้นต่อมาเมื่อมีการจัดงานทางวัดก็จะห้ามคนถือตะพดเข้าไปเที่ยวในบริเวณงานอีกใครจะถือติดมือไปก็ต้องไปฝากไว้ที่ประตูทางเข้าในงานโดยทางวัดให้มีคนคอยรับฝากให้ความสะดวกโดยทำเบอร์เลขเป็นใบรับตรงกันไว้ให้และก็เป็นตัวอย่างของงานวัดอื่นต่อมา

เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องราวที่พระท่านเล่านั้นก็มาครุ่นคิดถึงเรื่องของตัวเองจิตใจรวนเรตัดสินใจอะไรไม่ถูกเพราะระยะที่ได้ถือศีลนั้นได้เปลี่ยนจิตใจของข้าพเจ้าให้เบาบางจากความแค้นลงไปมากคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ล้างแค้นสมประสงค์ข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีความสุขอย่างที่หวังเพราะมือกฎหมายก็คงจะจัดการกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาจถูกคุมขังหรืออาจถูกประหารผลที่ได้รับมันยิ่งร้ายเสียกว่าการทรมานใจเหมือนก่อนรุ่งเช้าวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าครบกำหนดถือศีลวันที่8พอดีข้าพเจ้าไปหาพระภิกษุผู้ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพเจ้าแล้วนั่งสนทนากันอยู่ชั่วครู่ข้าพเจ้าบอกว่านอนไม่หลับข้องใจในเรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังแต่รู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นกว่าเดิมท่านได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราะและพูดว่านั่นล่ะจิตเราเกิดกุศลขึ้นแล้วการอดทนการเสียสละและการให้อภัยนั้นถ้าใครยึดถือได้ก็ย่อมทำให้จิตใจสงบเกิดความสุขแก่ผู้นั้นและถือว่าเป็นผู้ชนะจิตใจตนเองได้ขั้นหนึ่งอันผู้ใดก่อความชั่วไว้กรรมย่อมจะสนองผู้นั้นไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นที่เธอคิดจะแก้แค้นด้วยชีวิตนั้นมันเป็นการก่อเวรขึ้นไม่สมควรที่เธอจะเข้าไปเกี่ยวข้องให้เกิดเวรขึ้นตามสนองจองล้างกันตลอดไปไม่สิ้นสุดอาตมาจึงอยากจะห้ามตั้งแต่ตอนแรกที่เธอมาระบายความแค้นออกมาให้ทราบแล้วแต่อาตมาคิดว่าหากห้ามเวลานั้นคงไม่สำเร็จถือสุภาษิตโบราณว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรืออาตมาจึงให้ความเห็นอกเห็นใจและคล้อยตามไปก่อนทำให้เธอคลายความตึงเครียดลงบ้างเพราะอย่างน้อยก็ยังมีผู้เห็นอกเห็นใจหากเวลานั้นถ้าอาตมาห้ามปรามในขณะที่เธอกำลังโกรธแค้นย่อมมุมานะทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไปเพราะคนเรามีความอวดดีประจำตัวไม่มากก็น้อยยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุอาตมาจึงได้ประวิงเวลาไว้เพื่อให้เธอได้ผ่อนคลายอารมณ์แค้นลงและให้เธอได้คิดภายหลังแล้วบัดนี้การที่เธอได้ตัดสินใจยอมอโหสิกรรมนั้นอาตมามีความพอใจและตรงตามความประสงค์ของอาตมาปล่อยให้กรรมชั่วสนองผู้สร้างเองดีกว่าจงคอยดูไปอาตมาว่าไม่ช้ากรรมนั้นคงสนองแน่

ข้าพเจ้าได้ฟังท่านให้โอวาทจิตใจผ่องใสสดชื่นขึ้นข้าพเจ้ากราบท่านแล้วพูดว่าหลวงพี่รู้เรื่องนายพุ่มละเอียดมากคิดว่าหลวงพี่คงเป็นศิษย์อาจารย์พรหมคนหนึ่งท่านยิ้มแล้วตอบว่ามิได้นายพุ่มเป็นปู่ทวดของอาตมาข้าพเจ้าจึงว่ากระผมรู้สึกผิดชอบแล้วครับหลวงพี่ผมจะอดทนต่อไปและเสียสละจะให้อภัยแก่เขาผู้นั้นแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปกราบพระพุทธรูปขอโอโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมต่อไปตั้งแต่บัดนี้และตั้งใจว่าหากถูกกลั่นแกล้งอย่างไรอีกข้าพเจ้าจะอดทนให้อภัยและคิดถึงทางธรรมว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อคิดได้จิตใจก็สบายไม่ทุกข์ทรมานเหมือนอย่างเดิมเพียงระยะ8วันที่ข้าพเจ้าได้เข้าวัดเปลี่ยนจิตใจของข้าพเจ้าผิดกันเป็นคนละคนหลังจากข้าพเจ้ากลับเข้าทำงานแล้วทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างประหลาดการกลั่นแกล้งทำลายจิตใจเกือบจะไม่มีเห็นจะเป็นเพราะข้าพเจ้าอดทนให้อภัยหน้าตาคงจะเปลี่ยนจากความเคร่งเครียดมายิ้มแย้มจึงทำให้ทุกอย่างเข้าสู่ระดับปกติต่อจากนั้นมาไม่นานนักเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนึกไม่ถึงก็เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาที่เคยกลั่นแกล้งทางจิตใจเกือบจะทำให้ข้าพเจ้าเป็นบ้าเป็นหลังเสียผู้เสียคนจนจะกลายเป็นผู้ร้ายใจเหี้ยมก็หมดอำนาจวาสนาดับแสงลงทันทีท่ามกลางความรุ่งเรืองซึ่งตัวเองก็ไม่เคยนึกมาก่อนพวกประจบสอพอก็พากันตีตนออกห่างที่คอยติดหน้าตามหลังก็หายไปสิ้นข้าพเจ้าก็ได้ลืมเรื่องเก่าๆและได้อโหสิกรรมให้อภัยสิ้นแล้วเมื่อเห็นกรรมตอบสนองก็อดมีใจกลับนึกสงสารและคิดถึงคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังยืนยงคงอยู่ไม่อับแสงลบล้างสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยคิดว่าคนสร้างกรรมชั่วกลับได้ดีบัดนี้กรรมชั่วได้ตอบสนองเห็นผลทันตาแล้วจากนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตช่างมีความหมายโลกเต็มไปด้วยความสดชื่นหน้าพิสมัยทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยชีวิตจิตใจแม้แต่ต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้าช่างสวยสดงดงามเหมือนจะยิ้มรับอันคนเรายามสุขนั้นมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสดชื่นเบิกบานอันยามทุกข์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหี่ยวแห้งมีแต่ตรมเศร้าจะแก้ไขได้ก็ด้วยใจของตนเองแต่ผู้นั้นจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีความอดทนให้อภัยและเสียสละดังตัวข้าพเจ้าได้ประสบมาเป็นตัวอย่างข้าพเจ้ายังนึกถึงพระคุณของพระภิกษุผู้จูงข้าพเจ้าออกมาจากที่มืดมาสู่แสงสว่างที่สดชื่นซึ่งเป็นชีวิตใหม่ที่ได้ปรับปรุงจิตใจให้สดชื่นบริสุทธิ์มองดูโลกได้ทุกแง่ข้าพเจ้าจะขอจดจำพระคุณอันนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่

กฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับสัปดาห์หน้ากฎแห่งกรรมจะนำตอนอะไรมาฝากกันต้องติดตามรับฟังผ่านรายการร้อยเรื่องมาเล่านะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุยางสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

ุณบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานรดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์

0: ืองบุรีรัมย
1: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการหลวงนูนดินแดงชูแตงกวาญี่ปุ่นเสาวรสผลตอบรับดีเตรียมต่อยอดสู่เศรษฐกิจฐานรากนักสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนูนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังมุ่งพัฒนาระบบบริหารและยกระดับบริการทางการแพทย์เทศกาลอาหารเจบุรีรัมย์มั่นใจสะอาดปลอดภัยอิ่มบุญสุขภาพดีกระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุม IMF World Bank 2026ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยพลพีหารือกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งยกระดับบริการโอท็อปแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่อาชีพยั่งยืนรัฐบาลชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMFWorld Bank ผ่านออนไลน์12ตุลาคมนี้รับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนเปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SME และข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการหลวงนนดินแดงชูแตงกวาญี่ปุ่นเสาวรสผลตอบรับดีเตรียมต่อยอดสู่เศรษฐกิจฐานรากณสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์10ตุลาคม2569เวลา10นาฬิกานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้อำนวยการสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นายเอกวิทย์มีเพียรเปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินงานว่าโครงการหลวงโนนดินแดงถือเป็นการนำโมเดลการพัฒนาของโครงการหลวงจากพื้นที่สูงลงมาสู่พื้นที่ราบสูงเป็นครั้งแรกซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า1ปีเศษและมีความก้าวหน้าอย่างน่าพอใจโดยขณะนี้อยู่ในช่วงการวิจัยและทดลองปลูกพืชผลทางการเกษตรในโรงเรือนก่อนจะขยายผลออกสู่นอกโรงเรือนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่นำไปปลูกสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสำหรับพืชผลการเกษตรของโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ได้แก่แตงกวาญี่ปุ่นและเสาวรสซึ่งมีประชาชนและผู้สนใจสั่งจองเข้ามาเป็นจำนวนมากจนต้องรอคิวนำส่งนอกจากนี้ทางโครงการยังอยู่ระหว่างการทดสอบและคัดเลือกพืชพันธุ์อื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของอำเภอโนนดินแดงเพื่อส่งเสริมเพิ่มเติมในอนาคตสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2568เป็นสถานีแห่งแรกที่ขยายผลแนวทาง การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่ราบสูงโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงมีวัตถุประสงค์หลักคือการใช้ประโยชน์พื้นที่สปกให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยสำหรับผลการดำเนินงานได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจำนวน13แห่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละร้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและสนับสนุนพื้นที่รับประโยชน์ของประชาชนกว่า 5,000 ไร่710ครัวเรือนและ19หมู่บ้านนอกจากนี้ได้มีการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารในดินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งดำเนินการปลูกปลาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกปลาเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ไร่ดำเนินงานด้านวิจัยและทดสอบสาธิตการปลูกพืชได้ศึกษาพืชที่มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนอาทิมะเขือเทศแตงหอมตาข่ายเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นมะเดื่อฝรั่งแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เสาวรสมะละกอฝรั่งมัมเบอรี่มานูก้าและกาแฟผลผลิตจากการทดลองเพาะปลูกภายใต้โรงเรือนและนอกโรงเรือนจำนวน10ชนิดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังมุ่งพัฒนาระบบบริหารและยกระดับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินการคลังพร้อมศึกษาระบบบริหารจัดการและการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพบริการแก่ผู้ป่วยนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านแผนการเงินการคลังตลอดจนเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานและระบบการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์เมื่อวันที่9ตุลาคม2569การศึกษาดูงานครั้งนี้ครอบคลุมหน่วยงานสำคัญได้แก่กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์งานผู้ป่วยงอกห้องจ่ายยาและศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการการดำเนินงานและการให้บริการในแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาลจะเป็นประโยชน์ต่อการนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและวางแผนการเงินการคลังควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพบริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเทศกาลอาหารเจบุรีรัมย์มั่นใจสะอาดปลอดภัยอิ่มบุญสุขภาพดีนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมอบหมายให้นางสาวนริศราดีเกษมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเอสภายในงานเทศกาลอาหารเจการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อให้คำแนะนำและเน้นย้ำผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะในการ ปรุงและจำหน่ายอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะอาดปลอดภัยและปราศจากสิ่งปนเปื้อนงานเทศกาลอาหารเจจัดขึ้นณถนนพิทักษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอิ่มบุญพร้อมมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเจที่สะอาดถูกสุขลักษณะและดีต่อสุขภาพกระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุม IMF World Bank 2026ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย11ตุลาคม2569นางสาวรลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตพลพีหารือกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งยกระดับบริการโอท็อปแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Serviceขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่อาชีพยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือข้อราชการตามข้อสั่งการร่วมกับคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมกันหารือใน2ประเด็นหลักได้แก่การเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การยกระดับการให้บริการผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแบบเบ็ดเสร็จโอท็อปวันสต็อปเซอร์วิสร่วมกับ10หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อขับเคลื่อนการปรับบทบาทสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วประเทศให้เป็นด่านหน้าในการให้บริการ4ด้าน4 Windows ครอบคลุมด้านองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์การเข้าถึงแหล่งทุนและการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การพัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชนด้วยแนวคิด Supply Chain มุ่งเน้นการจัดทำต้นแบบห่วงโซ่คุณค่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครอบคลุม77จังหวัดพร้อมเปิดพื้นที่เรียนรู้ Supply Chain Sandbox ใน4ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มสตรีในระดับฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม มท.2ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเตรียมการจัดตั้งจุดบริการ OTOP One Stop Service ณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้สามารถอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการติดต่อราชการแก่ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างจริงจังควบคู่กับการนำกลไกซัพพลายเชนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาต่อยอดสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนรัฐบาลชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์12ตุลาคมนี้รับชมฟรีไม่ต้องลงทะเบียนเปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEวันที่10ตุลาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครโดยประชาชนทั่วไปสามารถรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรับชมและไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดประชุมนางสาวลลิดากล่าวว่าหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือเวทีภาคประชาสังคม Civic Society วันที่12ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยมีนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมพร้อมเปิดรับคำถามทั้งจากผู้เข้าร่วมในสถานที่และผู้ชมทางออนไลน์โดยผู้สนใจสามารถรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนและสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ภายหลังจบกิจกรรมทั้งนี้การส่งคำถามไม่ได้หมายความว่าทุกคำถามจะได้รับการเลือกตอบนอกจากนี้ยังมีเวทีที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการได้แก่เวที Small AI More and Better Jobวันที่12ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา10นาทีซึ่งจะหาหรือการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานโดยมีนายเอกนิติธันประภาสนักรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมขณะที่วันที่13ตุลาคมเวลา 11:30 น.ถึง 12:30 น.จะมีเวที MSME Finance Leveraging Data for Job หารือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME โดยมีนางคัตติยาอินทระวิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมเสวนารัฐบาลต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดทางเวทีเศรษฐกิจระดับโลกแม้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเฉพาะเรื่อง AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสของคนไทยนางสาวลลิดากล่าวทั้งนี้การเปิดรับชมออนไลน์ไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่ประชุมโดยไม่ลงทะเบียนผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังได้ที่ live.worldbank.org รวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้ที่ www.am2026thailand.go.th โดยควรตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนรับชมต่อไปเป็นข่าวบริการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุขอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อติดต่อคุณนวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปารดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียกับบริษัท Anda Wellness SDN PSD จำแหน่งพนักงานนวดแผนไทยจำนวน3อัตราชาย1อัตราหญิง2อัตราระหว่าง 1-20 ตุลาคม 2569 คุณสมบัติอายุ 23-44 ปีผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า150ชั่วโมงจากสถาบันที่รับรองสุขภาพแข็งแรงตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลที่กำหนดมีทัศนคติและมารยาทที่ดีรายได้และสวัสดิการ
0: ชาย 2,500 ริงกิตต่อเดือนประมาณ 21,129 บาทหญิง 2,000 ริงกิตต่อเดือนประมาณ 16,096 บาทฟรีที่พักตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่ออยู่ครบสัญญาประกันภัยคุ้มครองสัญญาจ้าง2ปีจำนวน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์หยุด1

0: 26-27 ตุลาคม 2569ณวัดพระพุทธบาทเขากระดงและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระดงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมให้คงอยู่สืบไปทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้สนใจทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับบริษัทการบินสิงคโปร์จำกัดจำนวน100อัตราระหว่างวันที่1-19 ตุลาคม 2569คุณสมบัติสัญชาติไทยเพศหญิงจบปริญญาตรีส่วนสูง158 ซม.ขึ้นไปมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทดสอบโทอีกไม่น้อยกว่า600 คะแนนทดสอบโทเฟลไม่น้อยกว่า500 คะแนนและทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนนรายได้และสวัสดิการค่าจ้าง 1,550 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนหรือประมาณ 38,099 บาทระยะเวลาจ้างงาน5ปีมีเงินพิเศษค่าอาหารสิทธิรักษาพยาบาลวันลาพักผ่อน21วันต่อปีบริษัทจัดที่พักให้ในช่วง7วันแรกและต้องเข้ารับการฝึกอบรม4เดือนก่อนเริ่มงานสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การบินสิงคโปร์เว็บไซต์กรมการจัดหางานเฟซบุ๊กสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามได้ที่โทรศัพท์044-66-6538ต่อ106จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและน้ำดื่มแก่พระสกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณมัสยิดกลางปัตตานียังความปลื้มปิติแก่พระสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงาน

การเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับว่าให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุแล้วครับว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักๆส่วนใหญ่นั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะกันต่อไปนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีไประดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนการทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งนั่นแหละครับรวมไปถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำท่วมโดยย้ำว่าให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานและการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานนั้นต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยท่านที่ท่านใดนั่นเองครับพี่น้องและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำข้อสั่งการในที่ประชุมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือตัวย่อบก.ปพช.โดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนอันนี้ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดอำเภอฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าทุกครั้งไปเมื่อมีการระบายน้ำและเสี่ยงกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชนรวมทั้งควบคุมระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับข้อที่2นั่นคือเร่งทำความสะอาดคืนพื้นที่ให้ประชาชนให้ทางจังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมกำลังไปทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนโดยให้หน่วยทหารหน่วยงานของกระทรวงกรมให้ความร่วมมือสนับสนุนกำลังทรัพยากรอย่างเต็มกำลังกันเลยทีเดียวครับข้อสั่งการข้อที่3นั่นคือให้เร่งสำรวจความเสียหายกันซะเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์กันต่อไปโดยให้อปท.ตัวย่ออย่างนี้ตัวเต็มคือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆไปเร่งสำรวจความเสียหายทรัพย์สินและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบโดยเร็วที่สุดแล้วครับและเร่งทยอยส่งเป็นระยะระยะไม่ต้องรอให้มันครบเพื่อให้คณะกรรมการอำเภอคณะกรรมการจังหวัดเขาจะได้เร่งพิจารณาและจัดส่งให้กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเร็วที่สุดและข้อสั่งการข้อที่4นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่ก็ขอให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกันด้วยทั้งกำลังคนอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยขอเน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดกันด้วยพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้อง
และไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท้องถนนการคมนาคมก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะพี่น้องก็นี่ไงกระทรวงคมนาคมนี่แหละโดยกระทรวงคมนาคมเขาบอกว่าเขายกระดับการเดินทางล้อรางเรือเร่งแก้จุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แบบถาวรและยกระดับระบบโลจิสติกส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NBT นั่นแหละครับโดยระบุว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายในการยกระดับการขนส่งทางน้ำโดยทางกระทรวงคมนาคมมีแผนในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะและนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมโดยตั้งเป้าเปิดใช้งานระบบตั๋วร่วมกับ16ท่าเรือจากทั้งหมด29ท่าเรือด้วยกันรวมไปถึงเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570ครับเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางแล้วก็เรือจำให้แม่นๆล้อรางแล้วก็เรืออย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองแหละครับในขณะที่ด้านความปลอดภัยทางถนนล่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้เร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โดยก่อสร้างทางยกระดับทางรถไฟเพื่อให้รถยนต์และรถเมย์วิ่งลอดใต้สะพานกันไปเลยซะป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดจราจรกับทางรถไฟอย่างถาวรและวางเป้าหมายว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6-10 ปีนี่แหละครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังตั้งเป้าในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของประเทศไทยด้วยการใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576โดยโครงการรถไฟทางคู่สายอีสานสู่จังหวัดหนองคายเพื่อเชื่อมต่อรถไฟจีนลาวซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2574รถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายสายเหนือนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี2572ถึง2573ครับและรถไฟทางคู่สายใต้ล่ะช่วงไหนก็ช่วงชุมพรถึงชายแดนมาเลเซียคือปาดังเบซานั่นแหละครับก็เตรียมเปิดประมูลในปี2570และสายใต้กำหนดให้เสร็จสิ้นไม่เกินปี2576ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรางตรงสู่มาเลเซียและสิงคโปร์กันต่อไปโดยจะกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรเท่านั้นจากนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟซึ่งคาดกันว่าเมื่อระบบรางแล้วเสร็จนั้นกระทรวงคมนาคมก็มีแผนพัฒนาถนนสายเอเชียคือทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมนั่นแหละครับโดยขยายเลนขนานซ้ายขวาข้างละ2เลนด้วยกันและยกระดับช่องทางการจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจราจรจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์โน่นเลยครับไปถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงนี้จะอยู่ระหว่างเร่งการศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกในฝั่งอ่าวไทยและอันดามันกันด้วยเพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าถ่ายลำหรือ Transshipment และขับเคลื่อนศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบครับพี่น้องและต่อเนื่องกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเขาก็ดูแลนี่เลยขสมกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรไปติดตามกันเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าขสมกเขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า 2,320 คันทยอยให้บริการประชาชนในช่วงปี2570นี่แหละครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งก็ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT โดยระบุเลยครับว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่คนไทยคุ้นชินกันว่าขสมกนี่แหละ
เขาเตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเรียกว่า EV ปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการประชาชนโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าคือปี2570ครับและจะส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันด้วยกันภายในปลายเดือนธันวาคมปี2570โดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีอันนี้ใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาในขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันอันนี้ทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมเอาไว้นั่นเองล่ะครับพี่น้องและนอกจากนี้ก็ได้ย้ำอีกว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ขสมกประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินรถเมย์ของขสมกและเอกชนด้วยให้มันสั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมนี่แหละแล้วล่าสุดกระทรวงคมนาคมเขาก็เดินหน้านโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตัวร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวเท่านั้นคือค่าแรกเข้า17บาทและสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางครับพี่น้องซึ่งไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในด้านการบริหารจัดการนั้นก็ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.นี่แหละครับไปเป็นผู้ดูแลระบบแล้วก็ให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างแก่ผู้โดยสารภายใน3วันเท่านั้นซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกันด้วยแล้วก็จะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้มันรองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลาแหละครับพี่น้องเอ๋ยและช่วงนี้ไปติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของธนาคารออมสินกันหน่อยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเอ้าไปติดตามกันโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพและออมสินตอนนี้ได้โอนเงิน 36,899 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น302ล้านบาทรวมโอนแล้ว3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพได้รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302 ล้าน 139,000 บาทก็แบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดอันได้แก่1กรุงเทพมหานคร2สระบุรี3ระยอง4เชียงใหม่5สุราษฎร์ธานี6นนทบุรี7ปทุมธานีและ8พระนครศรีอยุธยา8จังหวัดนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครับส่วนครัวเรือนละ 5,000 บาทก็
ใน5จังหวัดอันได้แก่กรุงเทพมหานคร1 2ระยอง3นนทบุรี4ปทุมธานีและ5พระนครศรีอยุธยาใน5จังหวัดนี้ครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทครับพี่น้องรวมทั้งสิ้นโอนเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 409,641,000 บาทครับและกรณีผู้เสียชีวิตมี5รายด้วยกันก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทครับพี่น้องและสำหรับบางครัวเรือนที่ทำการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นก็พบแล้วครับว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองแหละครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพและทางธนาคารออมสินก็ได้มีการประสานกลับไปยังจังหวัดต้นทางเพื่อตรวจสอบและก็แจ้งผู้ประสบภัยให้ดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องเป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยในเรื่องนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้กับเรื่องประเด็นที่เหลือเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้ภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetingsซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเลยครับว่าทางรัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meetingsภายใต้แนวคิดที่ว่าการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plus และAI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละครับไปเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบ Bangkok Blueprint เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งในเรื่องการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญนั่นแหละครับส่วนสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ก็ใช้ระบบ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแหละนำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับโดยเป็นการใช้ AI เสริมศักยภาพคนทำงานไม่ใช่ทดแทนผู้ประกอบการนะครับพี่น้องซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาตินั่นเอง
อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรก็ร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: สูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาสององค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับสามหน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสี่อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมาย เปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอิ่มผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยในกรุงริยาตประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาตในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด ดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
6: ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
7: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330%ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512%
9: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% ในจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ตอนนี
8: ้สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWall
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่

0: ประธานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนคุยกันหน่อยพอดีว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอาจจะได้เคยยินกระแสภาพยนตร์จีนเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ยินผ่านๆหรือว่าบางท่านอาจจะได้ชมจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนผ่านโพยกวนและโพยกวนได้กลับมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางอีกครั้งในสังคมไทยบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำนี้ดิฉันก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันมาได้ยินตอนนี้แหละนะคะตอนที่จดหมายรักถึงอาม่ามาเป็นกระแสนี่แหละค่ะหลายท่านก็คงอยากจะรู้เช่นเดียวกับดิฉันนะคะว่าไอ้เจ้าโพยกวนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรวันนี้เราจะไปชวนพูดคุยกันในเรื่องนี้รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจะได้มาให้ข้อมูลกับเราก็คืออาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการ

0: สบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนจากจังหวัดนครนายกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะช่วงที่2นะคะจะได้ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับพวยกวนนะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่2ของรายการของเรานะคะสบายๆหลังข่าวค่ะไปรู้จักกับโพยกวนกันตะกี้เกริ่นไปละในช่วงแรกนะคะมาจากภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนที่มีชื่อไทยว่าจดหมายรักถึงอาม่าที่เป็นมากกว่าจดหมายที่เราได้เกริ่นเนี่ยคืออะไรยังไงเนี่ยวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์สิทธพงษ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วโพยอ่ะเคยได้ยินโพยหวยโพยต่างๆนี่เราเคยได้ยินกันบ่อยแต่วันนี้โพยกวนเนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนะคะจนกระทั่งมีการพูดถึงเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จดหมายรักถึงอาม่านี่มาค่ะอาจารย์หลายคนเลยอยากจะรู้ว่าคือหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นบนแผ่นดินสยามได้อย่างไรคะย้อนกลับไปหน่อยค่ะอาจารย์
2: ก็อย่างนี้ครับคำว่าโพยเนี่ยจริงๆโพยเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับโน้ตกระดาษโน้ตหรือกระดาษบันทึกอะนะครับหร
1: ือ
2: บันทึกข้อความทีนี้สมัยก่อนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยอย่างช่วงในอดีตหลายร้อยปีก่อนเนี่ยสักประมาณเอาสักร้อยกว่าปีมานี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศจีนนะฮะมีทั้งสงครามมีทั้งภัยแล้งอดอยากอะไรต่างๆก็เลยทำให้คนจีนส่วนหนึ่งเนี่ยแสวงโชคต่างแดนก็จะออกมาทำงานนอกประเทศนะฮะทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปอเมริกาดังนั้นเนี่ยเวลาพอเขาได้เงินเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาคิดถึงก็คือหาทางฝากเงินหรือส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัวทางบ้านที่ประเทศจีนทีนี้วิธีส่งเงินเนี่ยสมัยก่อนระบบไปรษณีย์การส่งเงินยังไม่เจริญเนี่ยก็ใช้วิธีฝากคนบ้านเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคนบ้านเดียวกันฝากกลับมานะฮะคือคนจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยจะมีความเชื่อในขงจื้อเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคำพูดคือสัญญาเพราะนั้นคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะยึดถือคำมั่นสัญญาเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นฝากเงินเนี่ยเขาจะไม่โกงกันนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เงินก็จะไปถึงญาติพี่น้องน
1: ะ
2: ระบบเนี้ยก็เป็นระบบที่มีมาเก่าแก่นะตั้งแต่ยุคเริ่มที่มีชาวจีนพ้นทะเล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะก็คือฝากไปกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือข่ายทางการค้าของคนบ้านเดียวกันเพราะนั้นก็จะมีทางสองฝั่งเนี่ยฝั่งประเทศจีนก็จะมีฝั่งหนึ่งคอยรับจดหมายแล้วก็เอาเงินไปแจกนะฮะระบบของโพยกวนเนี่ยโพยกวนเนี่ยคำว่ากวนเนี่ยก็คือสถานที่ส่งเงินหรือว่าที่ทำการนะที่ทำการเหล่านี้สมัยก่อนก็จะเป็นพวกธุรกิจคนจีนในที่มีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นบ้านเกิดธุรกิจเหล่านี้เขาจะรับฝากเงินจากในกรุงเทพหรือในเมืองต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะรวบรวมเงินเหล่านี้บันทึกเป็นจดหมายเวลาฝากเงินเนี่ยก็จะต้องไม่ใช่ฝากเป็นโพยเฉยๆก็คือฝากพร้อมจดหมายจดหมายก็จะเขียนข้อความสั้นๆอย่างเช่นทำงานสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงได้ฝากเงินจำนวนเท่านี้ให้คุณแม่ให้ภรรยาหรือให้ญาติพี่น้องจดหมายโพยเนี่ยก็เลยเรียกจดหมายอย่างเงี้ยซึ่งไม่เหมือนจดหมายถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดาเลยเรียกว่าอย่างเงี้ยภาษาจีนเขาเรียกว่าเขียวโพย
1: เขียวโพย
2: คือจดหมายของจีนพ้นทะเล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จดหมายส่งเงินแต่ว่าสถานที่จุดส่งจดหมายเนี่ยเรียกว่าโพยกวน
1: ค่ะ
2: ทีนี้บริษัทที่รับฝากเงินเหล่านี้เขาจะรวบเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าเอากลับไปประเทศจีน
1: ค่ะ
2: เอากลับไปประเทศจีนแล้วก็เพื่อไปถึงเนี่ยพอหลังจากขายสินค้าได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปแจกจ่ายเงินตามจดหมายโพยที่ฝากมา
1: ฝากตรงไหนก็ไปตรงนั้น
2: ใช่เพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จึงฝากไปกับคนบ้านเดียวกันหรือกิจการที่เป็นห้างร้านที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน อันนี้คือรูปแบบการส่งจดหมายในอดีตนะครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้จนกระทั่งเมื่อสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยเริ่มมีระบบไปรษณีย์แล้วก็เริ่มมีการใช้ตราไปรษณียากรนะครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกไปรษณีย์สากลสหภาพสากลไปรษณีย์ซึ่ง พอปี2428เนี่ยเราก็มีประกาศว่าต่อไปการส่งเงินเนี่ยหรือส่งจดหมายเนี่ยจะต้องส่งติดตราไปรษณียากรฝากไปกับบริษัทห้างร้านเนี่ยถือว่าฝากแบบผิดกฎหมายละ
1: ผิดกฎหมายเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าส่งแบบโพยกวนเหมือนก่อนเนี่ย
2: ต่อไปก็เลยเราก็เลยมีข้อตกลงกับร้านโพยเนี่ยหรือโพยกวนว่าเอาล่ะแต่ละท่านเนี่ยเวลาส่งเนี่ยก็คือแต่ละห้างร้านเนี่ยก็มาทำเป็นหนึ่งห่อทำเป็นห่อแล้วก็มาซื้อตราไปรษณีย์ที่สำนักงานไปรษณีย์โดยที่สำนักงานไปรษณีย์เนื่องจากคนจีนสมัยก่อนเนี่ยมีจำนวนมากคนจีนพ้นทะเลเนี่ยมีมากกว่าครึ่งของกรุงเทพนะฮะตามบันทึกของคนตะวันตกเนี่ยเพราะนั้นเวลาส่งเงินก็จะแออัดก็เลยแยกไปรษณีย์ต่างหากเป็นไปรษณีย์ที่8ที่ทำการไปรษณีย์ที่8อยู่ที่ถนนเยาวราช
1: ค่ะ
2: นะฮะปัจจุบันที่ตั้งเก่าเนี่ยก่อนสงครามโลกก็จะอยู่บริเวณแถวแถวกลางถนนเยาวราชตรงแถวจะมีร้านก๋วยจับร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะบริเวณนั้นเนื่องจากว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตรงจุดนี้โดนระเบิดก็เลยย้ายไปจุดอื่นนะปัจจุบันก็ไม่อยู่บนถนนเยาวราชแล้วนะฮะก็จะมีไปรษณีย์ที่เก่าแก่ก็คือไปรษณีย์ป้อมปราบนะฮะ
1: อ๋อป้อมปราบสตูท้ายอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเนาะใกล้ๆเยาวราช
2: ก็ยังย้ายไปอยู่ใกล้ๆแยกราชวงศ
1: ์ค่ะ
2: ทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยก็เลยมีกฎระเบียบว่าเวลาส่งเงินเนี่ยก็คือรวบรวมเป็นห่ออย่างเช่นห่อหนึ่งอาจจะมีจดหมายโพยเนี่ย20ซอง30ซองหรือ100ซองไม่ให้เกิน100ซอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ติดตราไปรษณียากรตามน้ำหนักเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2450เนี่ยประเทศจีนก็ไปเข้าระบบเนื่องจากยุคแรกเนี่ยประเทศจีนยังไม่เข้าระบบไปรษณีย์โลก
1: ค่ะ
2: ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลแมนจูเนี่ยรัฐบาลราชงชิงเนี่ยก็ลงนามในสัตยาบันกับไปรษณีย์สากลเหมือนกันเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะได้เข้าระบบจริงๆมีที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยก็เข้าสู่ยุครัชกาลที่6ละ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าการส่งเงินแบบถูกกฎหมายผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังประเทศต่างๆแต่ว่าการส่งเงินด้วยโพยกวนเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู
1: ่ค่ะ
2: หลังจากมีระบบประมาณ2449เป็นต้นมานะฮะระบบโพยกวนเนี่ยถือว่ายังมีอยู่แต่ไม่ถูกกฎหมายทีเดียวนะก็คือโพยกวนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่ผู้รวบรวมจดหมายโพยแล้วก็มาส่งกับที่ทำการไปรษณีย์แต่ต่อมาเนี่ยประมาณ2480เนี่ยทางการไทยก็มีระเบียบออกมาว่าร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นทะเบียนด้วยหมายความว่าร้านที่ทำธุรกิจโพยเนี่ยเป็นร้านที่มันมีกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นมาก็จะมีว่าร้านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้รับตัวแทนแลกเปลี่ยนแต่เป็นผู้รวบรวมเงินไปแลกเปลี่ยนที
1: ่
2: จุดที่อนุญาตกับรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยก็จะมีระเบียบต่างๆซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นร้านโพยเนี่ยต่อมาก็เลยค่อยๆเลิกไปจนกระทั่งเมื่ออย่างจีนกับไทยเปิดสัมพันธ์กันใหม่เนี่ย2518หรือ19เนี่ยเราจะสังเกตว่าตั้งแต่2518เนี่ยมันเริ่มมีระบบธนาคารการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศเนี่ยทำให้ระบบโพยกวนเนี่ยก็ค่อยๆหมดความนิยมไป ประมาณมีน่าจะมีมาจนถึงประมาณ2520กว่านะฮะ26 27แต่ก็น้อยมากละ
1: มันค่อยๆลดลงลดลง
2: ค่อยๆหมดไป
1: ค่ะ
2: ตามสภาพเศรษฐกิจการพัฒนาทางการติดต่อต่างๆ
1: เทคโนโลยีอะไรมันก็เข้ามาเหล่านี้เป็นต้น
2: ใช่อันนี้คือประวัติคร่าวๆนะฮะ
1: ค่ะ
2: สังเกตครับ
1: อาจารย์คะอย่างทางการไทยก็ได้จัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์ที่8ขึ้นเป็นที่ทำการไปรษณีย์จีนอันนี้สะท้อนอะไรได้บ้างคะในสมัยนั้นที่มีการบริการ
2: จริงๆระบบการส่งเงินโพยกวนเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างคนจีนพ้นทะเลนะฮะกับบ้านเกิดนะฮะถ้าเทียบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็มันเหมือนจดหมายโพย1ฉบับเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเก็บวิถีชีวิตของผู้คนนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คนจีนพ้นทะเลต่างๆเนี่ยทั้งความรู้สึกความยากลำบากสิ่งต่างๆที่เขาบันทึกลงไปเนี่ยมันสะท้อนชีวิตจิตใจของเขาทีเดียว จดหมายโพยเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งกันมากๆเนี่ยประมาณช่วงกลางปีกับต้นปีปลายปีเนี่ยก็คือก่อนตรุษจีน
1: อ๋อต้องเป็นเทศกาลอะไรเงี้ยเนาะก็อยากรู้ว่าสบายดีไหมบางคนไม่ได้กราบส่งของมาให้
2: บางตามบันทึกเนี่ยบางช่วงเนี่ยจดหมายโพยวันหนึ่งเป็นหมื่นฉบับนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจดหมายโพยเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยยังมีการอย่างเช่นว่าดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยบอกข่าวสิริมงคลอาจจะใช้จดหมายเป็นสีชมพู
1: ก็คือเป็นงานสีแดงงานมงคลค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เกิดแต่บางอันเนี่ยจดหมายโพยอย่างเช่นไปถึงผู้รับแล้วผู้รับประทับตากลับมาว่ารับแล้วแต่ประทับตาเป็นสีดำก็แสดงว่าเอ้าฝ่ายผู้รับเนี่ยอาจจะมีใครไม่อยู่
1: ไม่เป็นมงคล
2: ไม่อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วก็ในบันทึกต่างๆเนี่ยบางทีก็มีเรื่องราวที่อาจจะจดหมายสั้นๆก็จริงแต่ก็มีเรื่องราวระบุในนั้นด้วยอย่างเช่นมีจดหมายหนึ่งเขาบอกว่าเงินที่ฝากมาเนี่ยรีบเอาไปถ่ายตัวลูกสาว
1: ค่ะ
2: เขาอุตส่าห์ทำงานมาเนี่ยไปถ่ายตัวลูกสาวก่อน
1: เป็นด่วนเลยอาจารย์เขามีจะแบบด่วนไหมแบบด่วนกับไม่ด่วนไหมก็แบบเรา
2: ก็มีแต่จริงๆสมัยก่อนมันไม่สามารถด่วนมากได้
1: ใช่มันมีข้อจำกัด
2: เดินทางโดยเรือใช่ครับโดยทางโดยเรือแล้วก็บางทีเนี่ยจดหมายโพยบางครั้งเนี่ยไปไม่ถึงก็มีอย่างเช่นผู้ส่งอย่างในภาพยนตร์จะเห็นว่าผู้ส่งขี่จักรยานไปตกน้ำอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: จดหมายอาจจะไปไม่ถึงหรือไปแล้วไปไม่ครบไม่ครบจดหมายหายไปมีแต่รูปถ่ายอย่างเงี้ยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันหลายสิบปีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจดหมายโพยเนี่ยหรือโพยของจดหมายโพยของคนพ้นทะเลเนี่ยมันสะท้อนสายใยความผูกพันอย่างน้อยในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำหน้าที่สื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงจิตใจของคนไกลจากบ้านเกิดแล้วก็พ้นทะเลเป็นอย่างดีเลยนะอันนี้คือบทบาทและหน้าที่นะฮ
1: ะ
2: ในจีนก็เลยมีหลายจุดอย่างเช่นที่ซัวเถาหรือที่เซี่ยเหมินเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์โพยกวนหรือโพยจากพ้นทะเลให้เป็นความทรงบันทึกความทรงจำหรือมรดกความทรงจำของคนจีนอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงคนจีนกับบ้านเกิดนอกเหนือจากสมาคมตระกูลแซ
1: ่
2: หรือว่าสมาคมถิ่นกำเนิดหรือว่าบ้านเดิมอย่างเงี้ยนะฮะที่เราจะเห็นว่าสมาคมใต้ติ๋วสมาคม
1: ใช่เขามีสมาคม
2: ไหลำนั้นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งแต่จริงๆอ่ะสมาคมเหล่านี้เกิดจริงจังเนี่ยเมื่อหลังรัชกาลที่5เป็นต้นมา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าการส่งเงินเหล่านี้มันมีมาก่อนสายใหญ่การส่งเงินเนี่ยแค่คำพูดอย่างเดียวเนี่ยเงินก็ยังไปถึงได้น
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้สะท้อนถึงสังคมจีนยุคเก่าที่เขายึดมั่นในคำสอนของขงจื้อหรือว่าคำสัญญาต่างๆที่จะไม่โกงกันอะไรคืออย่างนี้ฮะเงินเนี่ยจะไม่ใส่ในซอง
1: เอาหรอคะ
2: ในซองจะเขียนเป็นโพยว่าพร้อมจดหมายนี้ฝากเงิน100บาท
1: ระบุจำนวนไป
2: แล้วไปถึงเนี่ยคนรับโพยเขาจะจดเป็นบัญชีพอไปถึงเขาก็จะบอกว่าบ้านนี้จะต้องจ่ายเงินให้บ้านนี้เท่าไหร่จ่ายเงินให้คนนี้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ส่วนเงินเขาก็จะรวบรวมไปกับทางบริษัทที่รับผิดชอบเขาก็จะรวบรวมไปเพื่อความปลอดภัยจะไม่ใส่ซองย่อยๆไม่อย่างนั้นจะสูญหายได้ง่าย
1: แต่ก็เคยได้ยินนะว่าในส่วนของผู้ส่งหนังสือบางคนไม่รู้หนังสือเนี่ยเจ้าของร้านหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่เขาก็เขียนให้ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์มันคล้ายกับเขียนแทน
2: เพราะฉะนั้นอย่างที่โพยกวนเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีหน้าที่นอกจากรับฝากเงินแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่รับเขียนจดหมายรับส่งจดหมายรับเขียนจดหมายแล้วก็อาจจะบางทีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบางคนเนี่ยคนจีนบางคนใช้แรงงานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาก็ให้ส่งมาที่จุดเนี้ยเป็นหลักแล้วก็จุดเนี้ยก็จะคอยมารับจดหมายที่นี่หรือมาส่งจดหมายที่นี
1: ่
2: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีสินแสผู้รู้หนังสือคอยช่วยเขียนจดหมายบางครั้งลูกหลานเนี่ยพูดภาษาจีนไม่ได้ หรือว่าทางนู้นไม่เขียนมาเนี่ยคนจีนสมัยก่อนที่เป็นผู้ใช้แรงงานบางคนก็ไม่รู้หนังสือเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะคอยเขียนให้เขียนเป็นภาษาจีนนะในสมัยหลังก็ช่วยแปลหนังสือให้ด้วย
1: ครับเพราะบางคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านมาด้วยซ้ำไปเนาะเวลาที่ออกไปแล้ว
2: เขาบอกว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยไป100คนเนี่ยได้กลับไม่ถึง10คน
1: น้อยนะที่ได้กลับมานะคะอาจารย
2: ์100คนเนี่ยได้กลับบ้านไม่ถึง10คน
1: ก็มีความจำเป็นเนาะที่จะต้องมาสื่อสารกันทางนี้อันนั้นคือใน ในช่วงที่การเดินทางหรือแม้แต่ว่าในยุคที่ในระบบธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆยังไม่พัฒนาเขาก็จะใช้ช่องทางการส่งเงินกลับของชาวจีนพ้นทะเลไว้แบบนี้ก็คือเขาวางใจด้วยนะวางใจ
2: ใน
1: ยุคนั้นก็คงไม่มีการโกงกันอะไรยุคสมัยนี้ไม่ได้นะอาจารย์เนาะยุคสมัยนี้จะลำบากสักนิดนึงถ้าพูดถึงเทียบกัน
2: ก็ยุคใหม่ถ้ายังมีญาติพี่น้องเมืองจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แลกวีแชทกันแล้วก็สามารถใช้วีแชทกันได้เพราะเมืองจีนใช้ระบบสื่อสารโซเชียลของต่างประเทศไม่สะดวกก็จะใช้วีแชทเป็นหลัก
1: ค่ะอาจารย์โพยกวนเนี่ยถ้าสรุปแล้วถูกใช้มานานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์โดยสรุปแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: อยู่น่าจะมีบทบาทอยู่น่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่3ที่4นะฮะช่วงนั้นจนกระทั่งมาถึงประมาณช่วงรัชกาลที่9ต้นๆมีบทบาทอยู่ประมาณ 7-80 ปีเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นพอช่วงประมาณ2520น่าจะ
1: 2520ยังมี
2: น่าจะหมดละ
1: แต่ค่อยๆหมดค่อยๆหายไป
2: ค่อยๆหมดไปครับร้านโพยกวนก็เลิกกิจการไปเรื่อยๆอย่างช่วงที่เราเนี่ยไม่มีสัมพันธ์กับประเทศจีนอย่างจีน2492จีนเป็นคอมมิวนิสต์จนถึง2518เนี่ยช่วงนั้นเวลาเกือบ20ปีเนี่ยก็การส่งเงินนี่ก็ยากลำบากมากก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะต้องไปผ่านอันนั้นก็เหมือนกับว่าผ่านเอเย่นที่ฮ่องกง
1: ค่ะ
2: เพราะจีนเขาปิดประเทศเขาก็เปิดให้ติดต่อพ้นทะเลได้ทางฮ่องกงตอนสมัยนั้นเนี่ยก็เชื่อกันว่าเงินเนี่ยไปก็ต้องไปถึงกองกลางของหมู่บ้านเพราะเป็นระบบคอมมิวนิสต์อาจจะไม่ได้ถึงมือหรืออาจจะถึงแต่ว่าถึงบางส่วนพอตอนจีนเริ่มเปิดประเทศยุคแรกๆเนี่ยก็มีการส่งกันส่วนหนึ่งก็จะนอกจากเงินแล้วจะเป็นพวกของใช้อย่างอาหารการกินของใช้ก็มีเสื้อผ้าทีวีจักรยานอะไรพวกนี้ก็มีครับอันนี้ก็เริ่มเป็นสมัยใหม่ละ
1: นะคะอาจารย์โพยกวนเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลก
2: แห่งความทรงจำ
1: อันนี้ลำดับต้นๆเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะสะท้อนอะไรได้บ้างคะลำดับต้นๆแบบน
2: ี้ก็สะท้อนความเรียกว่าคุณค่าของวิถีชีวิตในช่วงหนึ่งของคนจีนพ้นทะเลนะคร
1: ับ
2: ที่มีความยากลำบากแล้วก็มีการเชื่อมโยงสายใยด้วยความรักความกตัญญูต่อครอบครัวต่อญาติพี่น้องนะฮะแล้วก็แผ่นดินเกิดนะฮะ
1: ค่ะนอกจากโพยกวนนี่คือส่งถึงไทยก็คือถ้าต่างประเทศถ้าจีนไปประเทศไหนก็คล้ายกันใช่ไหมคะเขาก็จะส่งแบบนี้เหมือนกัน
2: ใช่ครับก็จะคล้ายคล้ายกัน
1: งั้นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นความทรงจำร่วมของมนุษยชาติเลยนะอาจารย์เนาะสะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต
2: ของครอบครัว
1: ครอบครัวว
2: ัฒนธรรมครอบครัวครับของคนเอเชียจีนคนทะเล
1: คนจีนเนี่ยเรารู้เลยเนาะคำว่าครอบครัวนะอาจารย์ดูเขาจะมีพิธีไหว้หรืออะไรเหล่านี้นะคะ
2: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ในความสัมพันธ์นะคะของครอบครัวของคนจีนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราพูดคุยจบไปก็คืออาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเรื่องของโพยกวนเล่าตั้งแต่ย้อนกลับไปนะคะใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนเนี่ยโพยกวนในหลายๆครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนก็ยังมีนะคะเพราะคนจีนที่มาทำงานในไทยแล้วเขาไม่ได้กลับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามา100บางทีกลับ10ใช่ไหมคะก็ในส่วนที่กลับไม่ได้ก็อาจจะตั้งรกรากอยู่ที่ไทยก็มีนะคะสะพานที่เชื่อมความรักความห่วงใยท ทำหน้าที่ได้ดีในขณะนั้นยุคนั้นคือผุยกวนนะคะในยุคที่ระยะทางยังเป็นกำแพงกั้นผู้คนในยุคที่ธนาคารยังไม่มีนะคะธนาคารยังไม่ได้พัฒนาเหล่านี้เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวบางทีคอเห็นหน้ากันด้วยอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารถึงกันในยุคปัจจุบันนี้นะคะอ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ค่ะเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลโดยคุณส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือคุณแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูลนะคะจากจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวค่ะดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูก
6: ผมเตรียมตัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ Seasons ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลบบาทอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอเมืองสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมในสิ่งที่คุณถามท่านกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพอ่ะก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งหลวงพ่อพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับ
5: ลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ถึงองค์คาก็ประทับใจท่านเพียงในการที่ว่าท่านตัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์คาเพิ่มพายกันยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
3: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
6: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดหน้ารายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสั่งปัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุในสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายยศชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาตรนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาตรติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
9: ท่านสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศและพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสังสรรค์สุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า ปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจะส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูนีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์บิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 630,000 บาทไปครองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน56-44คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางปลดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัตรจำเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
14: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
15: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าเพราะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมบัณฑิต
1: นครอมตะซิตี้วันนี้บอกว่าเห็นน้ำมาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าอมตะจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นอมตะอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าอาการหนักกว่าที่คาดมากมายต้องให้คุณวิกรมมาเล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะมีโรงงานหลายแห่งนะครับที่ท่วมเช่นโตโยต้าเขาบอกเขาก็หยุดนะฮอนด้าเขาก็หยุดแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนี่ใหญ่มากและมีโรงงานจำนวนมากฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่คุณวิกรมคาดไว้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตล่าสุดเพราะผมเห็นมีข่าวว่าอมตะก็ท่วมแต่เอ๊ะคุณวิกรมนี่วางแผนไว้แล้วนี่นะทำไมมันถึงเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิกรม
2: แหมไอเรานี่ก็ทำตัวเป็นซิงแสเราก็มาคุยกันในสองเทปที่แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะบริหารน้ำอะไรต่ออะไรกันยังไงพอมาถึงที่อมตะชลบุรีเนาะปรากฏว่าโอ้โหมันมาแบบเหมือนกับว่าเรานึกไม่ถึงอะ
1: นึกไม่ถึงเลยนะ
2: โอ้เป็นเหมือนอยุธยาสองเลยนะถามว่ามันอยุธยาสองยังไงเนี่ย
1: ยังไงยังไง
2: โอ้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางเขาเขียวไงเขาเขียวเนี่ยมันเป็นอุทยานใช่ไหมแล้วมันก็บ่าลงมาเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง500กว่าตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นฝนตกที่ตรงนั้นเนี่ยพอตกมาคือฝนตกที่ในนิคมด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่นอกนิคมแต่คราวนี้ไอ้ตกนอกนิคมมันไหลมาไงเท่ากับว่าเราได้3เด้งอะ
1: สามเด้ง
2: เด้งแรกก็คือฝนที่ตกอยู่ในนิคมนี่เด้งหนึ่งละแล้วก็เด้งสองนี่ข้าง
1: ๆ
2: ก็ไหลลงมาที่นิคมเด้งสามนี่ก็ระยะไกลพื้นที่นี่ก็รวมแล้วเนี่ยโอ้โหตายละมันเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็มาดูแล้วโอ้ไอ้ทำไมนิคมเรามันมันมีเยอะแยะน้ำมากมายขนาดเนี้ยเนี่ยเรามาดูสินิคมที่อมตะนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: อันแรกเลยเนี่ยก็คือเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ทำไมไอตัวนี้มันทำไมถึงจะน้ำลงมาเยอะแยะอย่างนี
1: ้เ
2: ห็นไหมตอนนี้ไอ้น้ำตรงนี้นี่มันก็เป

0: เป็นอย่างเนี้ยอย่างนั้นที่มันไหลลงมาไหลลงมาไอ้นี่ก็ไหลลงไป
1: เ
0: ห็นไหม
1: โอ้ใช่ใช่ใช่
0: คราวนี้ไอ้ปริมาณตรงเนี้ยที่มันตั้ง500เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไหลไหลนอกจากไอ้ตัวของเราที่เราตกแล้วเรามีที่ระบายน้ำของเราดีละปรากฏว่าข้างๆเด็กมันไหลลงมาหมดเลยเด
1: ็กโอ้ข้างๆมาใช่ใช
0: ่เออ
1: ใช่ของเราปกป้องกันไว้ดีแต่ข้างๆมันไหลแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
0: เจอเรารับได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณวิชัยเราเคยมีทั้งหมดที่เคยลงมานะถ้าเรามาพูดกลับไปถึงเราพูดถึงอดีตอดีตเรานี่เราก็ถือว่ามันใช้ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยอดีตเรานี่ตอนนั้นเราเคยมีมามากที่สุดมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพไหม
1: ดูอันนี้อดีต
0: อดีตที่เรา
1: ต่อเนื่องมาเป็นประเด็นการและแผนดำเนินการระยะสั้น
0: อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันทำไมอันนี้มันก็เรียกว่าอดีตเป็นตัวนี้ไงตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันก็ทำได้นะมันก็อยู่ได้ตัวเนี้ยเห็นไหม120นะแล้วเสร็จแล้วถัดแล้วมันทำไมอันนี้ออกมานี่เราก็สมมุติอย่างเมื่อวันเนี้ยเราก็บอกอย่างนั้นฉันจะทำที่เป้าหมายวันเนี้ยที่จะน้ำท่วมเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าจากอดีตนี่120เราก็สมมุติไปบอกว่าเอ๊ะถ้ามันฝนตกแล้วมันเข้ามาในที่เรานี่200มิลน่ะ
1: ใช่
0: นะปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงมันกลายเป็น400มิลน่ะ
1: ว้าวเท่านึงเลยนะ
0: โอ้โอ้โอ้โอ้ไอ้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดใหม่ละ
1: คิดใหม่ใช่ใช
0: ่คิดใหม่ว่าไอ้ที่เราสมมติไว้เนี่ยเป็น200มิลนี
1: ่
0: ไม่เวิร์กละเพราะเราจะไปบอกว่าในอดีตเป็นยังไงอะไรนี่ใช้ไม่ได้
1: โอ
0: ้เพราะมันมาทีง400ตอนนี้เราจะทำยังไงแล้วบอกว่าอย่างนั้นเราสร้างเป้าหมายใหม่สินะเป้าหมายใหม่เนี่ยเราอันนี้เอาเป็นตัวที่เราคิดว่าเรามันน่าจะไปได
1: ้
0: ก็คือตัวนี้แหละในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าจากที่ภาพเรามาอยู่ที่ขนาดในอดีตเราตกแค่120แล้วก็บอกว่าอย่างนั้นอ้วกกะ200มิลวันนี้ทำทุกอย่างทำอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะทำไป200แต่มันตกมา400ว่าซีเรียลอ่ะ
1: ว่าซีเรียลอะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ
0: โอ้โหคุณดิชัยผมนี่ไปลุยน้ำนะไปดูน้ำก็ไปลุยน้ำเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนี่ถ้าเรามาดูกันบอกว่าเอาแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็มาคำถามว่าเอาแหละถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่าเราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยและเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นอยู่คือว่าหนึ่งเราเตรียมตัวไม่ทัน
1: ครับ
0: สองนี่ไอเรานี่เราจะไปเนี่ยผมเองก็ลงไปนะผมก็ลงไปอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะไปดูเขาเนี่ยในโรงงานเนี่ยไปดูสิผมนี่ไปดูที่โรงงานนี่ดูใช่ไหม
1: ต้องไปถึงที่เกิดเหตุเลยนะให้รู้ดำรู้แดงนี่
0: โอ้โหอมิตรพุทธ
1: นี่มัน
0: อมิตรพุทธ
1: นี่มันเหนือเข่านะเนี่ย
0: เอวอะไปทักเอวเหรอ
1: เกือบเอวแล้วนะโอ้โห
0: เนี่ยไปที่โรงงานพวกนี้เขาเนี่ยเห็นไหมเราก็นึกไม่ถึงเนี่ยผมก็ไปที่โรงงานนี้มาไปที่โรงงานนี้เราก็ถึงเห็นโอ้ my god อะไรมันจะอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งแต่ทำนิคมมาเนี่ยเราก็120มิลตอนนี้มันเล่นเข้ามาเกือบ400มิลเห็นไห
1: ม
0: ถ้าเป็นอย่างนี้เราทำยังไงต่อล่ะเราก็ตอนนี้ก็มีประเด็นมีปัญหาคุณฤทธิ์ชัยไอ้ปัญหาของเราเนี่ยเราตอนนี้ถ้าเรามาดูเนื้อแท้ของปัญหาอันนี้ก็มาดูภาพของตอนนี้ในนิคมของเรา
1: ครับ
0: ที่เรามีปัญหามันคือตัวนี้สิ ในนิคมเราทั้งหมดเนี่ยที่เรามีเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรามาดูเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้ตอนเนี้ยเวลานี้นี
1: ่
0: ก็คือพื้นที่ตัวนี
1: ้
0: ไอ้พื้นที่ตัวนี้นี่ถ้าเกิดเรามาดูว่าเอ๊ะเอ้านี่มันก็พื้นที่นิคมใช่ไหมทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่ตรงนี้ประมาณ20,000กว่าไร่นะ
1: เยอะ
0: เยอะนะก็ตอนนี้เรานี่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยท่วมนะมันก็เคยท่วมเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพวกนี้แต่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองที่ท่วมหมดเลยเพราะทำไมเพราะมันมีน้ำมาจากอย่างเนี้ยแล้วมันก็ทำให้บริเวณนี้นะตอนเนี้ยที่เป็นปัญหา
1: เน
0: ี่ยไอเราแล้วเป็นปัญหาก็ตามรูปเมื่อกี้นี่เนี่ยเห็นไหมแล้วภาพรูปเมื่อกี้นี้ก็โอ้เราก็เอาแหละตอนนี้ทำยังไงละวะตอนนี้ก็เนี่ยเราดูเห็นภาพจากตรงนี้เราจะเห็นเลยบอกว่าภาพตรงนี้นี่ทำให้เรานี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่เราทำไมเราท่วมนะท่วมจากตรงนี้นี่มันเท่ากับว่าเราม ีระดับที่ท่วมอยู่เอาแหละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นไหมคุณวิชัยเห็นไหมว่าระดับน้ำในแต่ละอันแต่ละอันที่ตัวที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
0: นะก็คือมันก็คือไอ้พื้นที่พวกนี้หมดเลย
1: เออ
0: เนี่ยพื้นที่พวกนี
1: ้
0: ที่ท่วมอ่ะเห็นไหมแล้วคราวนี้ท่วมพวกนี้นี่เราก็มาเนี่ยเรากะดูตอนนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ยาทุกทีนี่เราก็ไปมองนะว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาแล้วตอนนี้เรามาดูเส้นตรงนี้สนุกอยู
1: ่ดู
0: วิชัยดูที่เส้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เราจะเห็นได้ว่าฝนมันตกเนี่ยตกมาแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี
1: ้
0: ที่จริงมันก็ไม่สูงเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาโดไปสีแดงใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้สีแดงนี่มันโดไปแบบไอ้นั่นมากตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มดีแต่มันตอนนี้ฝนมันก็ตกมาอีกอ่ะตอนนี้เราก็กะอยู่นะตรงนี้คือตัวที่เราดูจากกราฟ
1: ครับ
0: เราคิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี
1: ้
0: เนี่ย2วันเนี่ยไม่เกินอย่างเงี้ยมันควรจะลงแบบอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้วันเนี้ยไอ้ตรงนี้เรากะมันกะไ
1: ง
0: แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรากะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนมาเติมอีกอ่ะ
1: ถ้าฝนมาเติมยุ่งแล้ววันนี้ฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะ
0: ใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยอวินตพุทธเลยตอนนี้พวกนี้นี่ถ้าเขามาอย่างนี้นี่เราเนี่ยตอนนี้ที่มีประเด็นที่สูงที่สุดคือตัวนี
1: ้
0: นะอย่างอื่นที่ลงไปข้างล่างหมดแล้วอย่างอื่นลงข้างล่างเพราะเราเนี่ยเราคิดว่าจากที่มันก็ไม่น่าจะนั่นนะมันตัดไม่ลงไอ้ตรงนี้ตัดไม่ลง
1: ไม่ลง
0: เพราะน้ำมันมาเติมอยู่เติมจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีทั้งหมด500กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะมันมาเติมตรงนี้ให้อ่ะที่จริงเราน่าจะทำไอ้พวกนี้ได้คราวนี้ก็มันก็มีประเด็นอยู่ลงมาว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้น้ำมาเติมอ่ะมันพวกเนี้ยมันจะทำยังไงเอ่ยถ้าไอ้น้ำที่มันเติ
1: ม
0: ใช่ไหมตอนนี้ฝนมันก็ยังตกฝนมันตกเพลักษณะที่แบบโหมันหนักเลยฮะเนี่ยตอนนี้นะฝนที่ตกกันเนี่ยคุณทิชัยดูสิว
1: ่
0: าเราฝนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตกไปงี้อีกอ่ะแล้วมันไปตกอยู่ตอนเหนือของที่เราม
1: ันก็ไหลลงมาสิ
0: ใช่ไอ้นี่เนี่ยคุณวิชัยเห็นฝนตกอย่างนี้เรารู้สึกยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจฝ่อเลย
0: ผมเนี่ยผมนั่งรถไปเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือฝนตกตกที่มันอยู่นอกนิค
1: ม
0: แล้วไอ้พวกนี้มันก็ไหลเข้าไปในนิค
1: ม
0: ซึ่งถ้าถามบอกเอ้าแล้วเราทำยังไงแน่นอนเราก็ต้องมาบริหารจัดการไอ้ตัวของที่ เราจะต้องให้มันไหลผ่านไอ้ตรงนี้เราไปได้ยังไงใช่ไหมก็กลับมาไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราทีแรกที่เราดูก็คือภาพนี้อีกแหละไอ้ฝนที่ว่าตอนนี้มันตกเนี่ยมันก็ไปตกเอาไอ้ตรงบริเวณอย่างกับข้างเหนือข้างบนเราตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราผมคิดว่าที่อื่นเนี่ยที่ผมบอกว่าเราเป็นsecond อยุธยาก็คือพวกนี้ไงเห็นไหมตัวเลขเนี่ยนะพวกนี้ก็ไหลมาไอ้ที่ผมไอ้ที่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือพวกเนี้ย
1: ใช่
0: ฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยคำนึงถึงไอ้ตัวที่เราตั้งเป้าไว้อ้อปีนี้ระวังแผนนะมาบริหารน้ำอยู่เนี่ยเป็น400มิลไอ้200มิลขอโทษ
1: จากเดิม
0: เราเป้าหมาย
1: เอาไม่อยู่
0: จากเดิมที่120จากที่เดิม120
1: เอาไม่อยู่120
0: แล้วขึ้นมาเป็น200มิลนะเราวางแผนไว้ว่าเออเนี่ย200มิลเราก็ดูแลได้แต่มันมาตก400มิลเออเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะให้กันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงเอ่ยผมที่เมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยนะก็ไปเอานั่งรถนะรถแบบรถทหารเลยนะเข้าไปแล้วสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดอีกด้วยการสมมุติแล้วก็ด้วยการที่จะมาเชิญผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้เอามาวางแผนแล้วไอ้วางแผนนี่เราก็จะทำยังไงจ้างเขามาก่อสร้าง
1: เลยนะ
0: ก่อสร้างเลยเพราะว่าอย่างกับบริษัทจีนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นท็อป3เลยนะเบอร์เนี่ยท็อป3ไม่เกิน3อ่ะอยู่ระหว่าง1ถึง3บริษัทเนี่ยก็จะให้เขามาช่วยเอาบริษัทที่เก่งเนี่ยมาช่วยวางแผนแล้วรวมกับบริษัทญี่ปุ่นนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เมื่อกี้ที่คุยวางแผนร่วมกันพอวางแผนร่วมกันแล้วเราก็จะมีเวลานะไอ้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราอยากแค่มาวางแผนให้จบภายในนะเดือนหน้ากลางเดือน
1: โอ้เหรอเดือนครึ่ง
0: เรากะว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องรีบวางแผนเลยว่าเอ๊ะถ้าเรา800มิลเราจะทำยังไงวันนี้ไม่คิดละไอ้200 400ไม่เอาละ
1: เล็กไปละเล็กไปละน้อยไปละต้องเยอะต้องเอาเผื่อไว้ถึง100ปีเลยนะจากนี้ไป
0: ไม่ถึง100ปีไปเดี๋ยวเจ๊งนะไม่มีตังค์คือผมว่าวันนี้ตั้งอยู่ที่800แล้วเอาพวกนี้มาแล้วตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็กะว่ากลางเดือนหน้ามันจะต้องเห็นภาพเพราะกลางเดือนหน้าเห็นภาพเห็นอะไรตัดเค้กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนธันวาลงมือเดือนธันวาลงมือนี่เราก็ต้องมาทำใหม่ที่จริงเนี่ยผมมีอ่างมีบ่อเก็บน้ำนะที่อยู่ในอมตะเนี่ยตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรเราก็คิดว่าเหลือเฟือละ
1: เคยคิดว่าเหลือเฟือ
0: ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น100ล้านลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นผมก็จะขุดบ่อเพิ่มอีก2บ่อรวมกันแล้วให้ประมาณสัก100ล้านทุกตัวอย่างไอ้อันนี้ก็ทำที่จริงเนี่ยผมทำบ่อที่2ไปแล้วตอนนี้บ่อที่2นี่ก็ทำไปได้ก็เป้าหมายก็คือ20ล้านถึง25ล้านฉะนั้นบ่อเราก็จะต้องสร้างอีก2บ
1: ่อ
0: แล้วรวมกับบ่อเก่าแล้วมันก็จะได้ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะต้องมาขยายคลองจะต้องมาทำไอ้พวกฝายพวกอะไรต่ออะไรวันนี้ผมเอาเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยแหละอยู่บนรูปอันเนี้ยวันนี้ต้องลงทุน
1: ประเทศนี่นะ
0: ใช่
1: ในงานด้วยเนี่ยนะมาแล้วก็เร็วเดือนครึ่งต้องเสร็จแล้วก่อสร้างใช้เวลาประมาณ
0: ก็พยายามที่จะทำไอ้พวกคลองพวกตัวระบายน้ำพวกอะไรต่างๆนี่ให้จบเนี่ยประมาณสักกลางหน้าฝนน่ะอย่างช้าก็คือตีว่าประมาณเดือน8
1: เดือน8ของปีหน้าคือ
0: ปีหน้าสิงหาเนี่ย
1: ก่อนหน้าฝน
0: ใช่สิงหาต้องทำให้จบวันนี้ต้องทำให้จบเท่าที่จะทำได้ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูละเราก็ต้องมาขอความร่วมมือนะจากทางภาครัฐซึ่งผมก็มี ตอนนี้ก็เตรียมเขียนจดหมายนะวันนี้ก็ทำอะไรเสร็จแล้วจดหมายนี่ก็จะขอนะการสนับสนุนจากท่านนายกหนูว่าทางด้านพวกสารสาธารณะพวกทางที่เราสามารถจะเอาไปใช้ในการระบายน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอการสนับสนุนนะฮะก็อันนี้เราจะทำใช่ใช่
1: ระบายน้ำที่มีอยู่ในแถบนั้นแต่ว่าคุณนิคมต้องมองปริมณฑลของอมตะซิตี้ด้วยไม่ใช่หรอเพราะว่า
0: ตอนนี้มันอย่างนี้ใช่ใช่เชิญคือเราก็จะทำไอ้ตัวนี้เราจัดการตัวเราก่อนแต่ทำควบคู่กันไปกับชาวบ้าน
1: เออใช
0: ่ชาวบ้านเนี่ยเราจะไปมองข้ามไม่ได้
1: ใช
0: ่เออแล้วนี้เราก็เอามองไปเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมมีภาพอยู่ตรงนั้นแหละว่าเอ้ยเราตอนนี้ไม่ได้ละเราวันนี้ต้องเอาของเนี่ยที่เราจะต้องเอาไอ้สิ่งที่เอามาพอภาพรวมภาพรวมของภาพตรงนี้นี่สำคัญมาก
1: ใช
0: ่คือเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะต้องมองตรงนี้นะรวมเข้าไปนะในตัวของที่เรามีนะว่าเอ้ยเราต้องอันนี้เป็นที่เป็นเราใช่ไหมอันนี้เราแต่ตรงนี้ล่ะนะบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ย
1: บริเวณเนี้ย
0: แต่ไม่ใช่เราไปตรงนี้อย่างเดียวใช่ไห
1: ม
0: ฉะนั้นเราก็ต้องไปมองคุมพวกนี้เข้าไปคุมพวกนี้เข้าไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันวันนี้เราจะศึกษาตรงนี้เป็นตัว A ตัวเนี้ยตัว B เห็นมั้ยตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เรานี่มีตัว A กับตัว B เนี่ยจะต้องทำคู่กันไปเราจะไปบอกว่าฉันจะทำตัว A อย่างเดียวไอ้ป๊อปไอ้เนี่ยฉันจะกันบ้านฉันน่ะ
1: ไม่ได้
0: ใช่น้ำมันก็มาจากตรงนี้ก็ใช่นะเราก็กันของเราแต่มันก็ยังมีน้ำที่อื่นที่มาแล้วก็ไปส่งผลกระทบให้กับคนข้างบ้านเราอีก
1: ไม่ได้แล้วจะเป็นเกาะไม่ได้น้ำเข้าเกาะน้ำเราเป็นเกาะเฉยไม่ได้
0: ฉะนั้นตัว A กับตัว B นี่ต้องวางแผนคู่กันไป
1: อืม
0: อันนี้ไอ้คู่กันไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรก็จะต้องมาขอนะเริ่มการใช้พื้นที่ต่างๆให้มันขยายให้กว้างขึ้นทำให้ลึกขึ้นทำให้ตรงขึ้นคลองมันก็ย้อยก็เยอะอะไรทำให้ตรงขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้เกิดนะให้เกิดขึ้นมาภายในมีไอเดียภายในอีกเดือนครึ่ง
1: ใช่
0: แล้วก็ปีหน้าเดือนสิงหา
1: ต้อง
0: เราควรจะทำให้เสร็จอันนี้คือว่าเป็นเฟสหนึ่งทำให้จบเพื่อกลัวฟลุกปีหน้าวันนี้เราจะไปคิดว่าเอ้ยฉันแจ๋วฉันทำดีแล้วเนี่ยไม่ได้อีกแล้ว
1: ไม่ได้
0: อีกเลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ยของที่โรงงานมีทั้งหมด100กว่าโรงเนี่ยโอ้โหนี่มันทั้งคนทำงานนะต้องหลายหมื่นคนแล้วก็ความเสียหายของธุรกิจของโรงงานที่เขาไม่สามารถที่จะผลิตได้วันนี้เราต้องรีบทำแล้วก็วันนี้ก็ไม่ปักตะเคิงตะไคร้และไม่ปักอะไรทั้งนั้นแหละเราก็คิดว่าวันนี้เราพยายามที่จะไปทำอะไรเผื่อให้มากที่สุดวันนี้เราจะไปบ่อยใครอย่าไปบอกใครอย่าไปโทษดวงชะตาหรืออะไรต่ออะไรไม่ได้นะฮะวันนี้ก็เลยผมก็แหมก็มีความรู้สึกแหมไอ้เราก็เพิ่งไปคุยโม้มา2รายการแล้วไปคุยกับทั้งประธานที่ปรึกษา A เราก็คุยกันถ้าโอ้โหดีนะตอนเหนือนี่ต้องมีเขื่อนนะแล้วก็น้ำลงมานี่ต้องเป็นก้างปลานะไอ้ก้างปลานี่ต้องให้มันตั้งฉากกับตัวแม่น้ำแล้วให้มันไกลออกไปแล้วไปมีตัวทำไมแก้มลิงแก้มช้างอะไรอยู่ตำแถบนั้นเพื่อกระจายน้ำที่ไหนได้ยังไม่ทันอีแรงจะกินน้ำเลยมาลงที่บ้านเรา
1: แล้วตัวเก่าจันทบุรีไปไงเช็คไปแล้วเมืองการ
0: โอ้โหก็มันไปตักหลักไปตกหลังเขื่อนเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้มันใหญ่ก็แต่เขาจะระบายน้ำได้เร็วเพราะว่าเขาที่เมืองการนี่ก็มันทำให้พวกทางด้านเกี่ยวกับการระบายน้ำเข้าไปสู่ตามคูของหนองบึงอะไรอย่างนี้ก
1: ็
0: ถือว่าเขาก็จะทำได้ดี เพราะว่ามันมีคลองไงคลองก้างปลาพวกนั้นเนี่ยที่ระบายอันนั้นก็จะเร็วไอเร็วแล้วเขื่อนที่เมืองการตรงนั้นเขาก็ไม่เขาก็ลดการระบายลงมาผมก็เชื่อว่ามันจะไม่มาผสมกับที่ตกที่ท้ายเขื่อนแล้วผมว่าเมืองการเนี่ยมันจะไม่แช่
1: ไม่แช่นะ
0: ไม่แช่เพราะว่าอย่างกับแม่น้ำแม่กองนี่ก็ถือว่าเขามีขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วแล้วก็ไม่เคยเลยนะผมนี่ตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้ง
1: ใช่
0: ที่มีน้ำท่วมเมืองการ
1: ก็บอกว่า
0: เราดูสิทั้งหมด60กว่าปีใช่ไหมคุณวิชัย
1: 60กว่าปีใช่ใช
0: ่เออน้ำไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมก็เรียกเป็น black swan คือหงส์ดำหงส์ปกติสีขาวแต่ว่ามันจะนานนานทีจะมีหงส์สีดำโผล่มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงฉะนั้นคุณวิกรมทำถูกแล้วล่ะที่จะต้องวางแผนเผื่อสถานการณ์ให้เซฟที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่นี้คือธุรกิจเขาเนี่ยก็หยุดชั่วคราวแล้วก็จะฟื้นกลับมาก่อนสิงหาเดือนหน้าเขามีแผน business continuity plan ยังไง
0: เขาจะต้องฟื้นภายในไม่กี่วันนี้เพราะเมื่อน้ำเนี่ยมันแห้งข้อหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องมาทำไอ้ตัวระบายน้ำใหม
1: ่
0: ตอนนี้เอาชั่วคราวก่อนแล้วก็ต้องออกแบบให้จบภายในการเดือนหน้า
1: เดือนหน้าเลยนะ
0: เออ45วันเนี่ยแหละให้จบแล้วก็ลงมือทำให้ได้นะให้เสร็จภายในสิงหาไอ้เนี่ยคือหลักการของเราแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อไปจนกระทั่งเราเห็นว่าไอ้800มิลเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราไม่กลัวว่าเราจะเจอปัญหาแบบทุกวันนี้ยังไงต้องเราหาลู่ทางที่จะมาทำให้มันเกิดความมั่นคงในเรื่องของน้ำของประเทศเราขอบคุณมากครับ
1: พี่
0: ย
1: ุ
0: นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอให้ฟื้นเร็วๆครับฟื้นเร็วๆ
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติก

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
8: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า 200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่ำกว่าตะลิงนภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ขอบคุณทุกอย่างที่คุณปิญโญพูดมานะครับแล้วตอนเฉพาะคุณปิญโญก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์หล่อแปลกหมกมุ่งทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินไม่น้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องเอาเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่ฟัง

เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรา

0: ครับจากด้วย
1: อาบายาเฮลสปัตติกึมทุยตำเบียงลูค่ายจะเฮิดปิ้วปิ้วฮิว
2: ภาษาโคราชแล้วก็สวัสดีครับก็เมื่อวานนังหูคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็ได้เห็นในเฟซในคนโพสต์ขึ้นมาว่านาเขาเล่นกีตาร์ได้แล้วจากที่เคยที่จับกีตาร์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันบังคับไม่ได้เนื่องจากเรื่องของสโตรกแล้วก็ร่างกายต่างๆที่กว่าจะฟื้นตัวการผ่าตัดมะเร็งลำไส้แล้วก็มาถึงเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆของการจับกีตาร์ตรงกีตาร์นี่มันไม่ได้ก็เห็นมีเพลงโคราชขับสายกันแล้วก็นาเขาพยายามเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นได้ด้วยแล้วก็นำเสนอได้ด้วยเมื่อวานนี้ผมตั้งใจว่าจะเปิดเพลงแต่ว่าหาไม่เจอสำหรับโคราชขับสายกันก็เลยเลือกเพลงโคราชมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมประโยชน์รุ่งสมัยนะครับและคุณสวิทย์สมนัสของคุณเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆของบทเพลงเพื่อชีวิตฝากกันตอนนี้ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วทุกหัวและแหงเลยนะฮะกำลังดูว่าที่เพชรบุรีเขาบอกว่าก็เห็นว่าตก8ชั่วโมงจริงป่ะครับที่ต้องเช็คข่าวดีทีเดียวดีข่าวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนเป็นข่าวลวงขึ้นมาอีกแต่เห็นภาพว่าเมืองการมีสถานการณ์น้ำด้วยนะฮะก็ฝนถล่มนะครับก็มีอีกหลายพื้นที่ก็ค่อยๆนะฮะค่อยๆดูกันไปแล้วก็ระมัดระวังกันเรื่องของน้ำที่เส้นทางที่ท่วมหนักๆแล้วก็รถไปกันไม่ได้เนี่ยก็จงแจ้งกันแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันให้มากๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับในคืนวันอาทิตย์นะฮะเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816-346452 0816-346452นะครับกับเรื่องราวของเพลงที่ยังอยู่ในช่วงการระลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีของเดือนตุลานะครับเกินโดยโคราชก็พูดถึงแมวก็แน่นอนฮะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เห็นแล้วก็ต้องเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนเอาตัวรอดแต่เขาก็จะต้องจะแบกเข้าไปไม่ไหวบางทีต้องทิ้งเขาไว้หรือว่าปล่อยเข้าไปอยู่ตามยถากรรมตามพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะไปได้แล้วก็ต้องหาที่สูงหาที่ที่ต้องให้รอดปลอดภัยไม่ว่าจะขึ้นไปบนหลังคาต้นงงต้นไม้ต่างๆแต่ถ้าสุนัขก็ต้องว่ายลอยคอกันไปนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะวันนี้ไปทำฟันที่ร้านหมอฟันก็เห็นเจ้าหมาตัวใหญ่ๆเขามาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเป็นพันแบบเหมือนพันหมาใหญ่นะฮะแล้วก็คงน่าจะเป็นผสมแต่ว่าดูลักษณะดีเวลานั่งก็จะไขว้ขาไว้ด้วยนี่นะฮะก็แสดงว่าเคยต้องอยู่ในบ้านที่พอจะมีอันจะกินแล้วก็มาถูกทิ้งเอาไว้สองสามตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็ว่าสงสารเขานะฮะแต่เขาก็มีเพื่อนเป็นมนุษย์ที่ได้เมตตาต่อเขาก็คือบรรดาพวกพี่น้องที่ขับรถรับส่งของก็จะมาจอดรอเวลาที่จะต้องบรรทุกของตรงนั้นเป็นห้างบิ๊กซีแล้วก็ร้านหมอนี่จะอยู่ท้ายสุดในข้างในสุดแล้วก็เขาก็แบบดูแล้วเหมือนกับว่าที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแล้วก็มีมิตรที่เป็นคนนี่คอยช่วยดูแลเขาอันนี้นะครับก็เลี้ยงไม่ได้แล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้นี่ก็นี่แหละนะฮะเราคิดถึงสงสารบรรดาน้องหมาน้องแมวทั้งหลายที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกับที่เราประสบอยู่หลายคนก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องออกมาอยู่ตามถนนนะครับอยู่ตรงเต็นท์ที่เขาเช่ากันไว้บ้างหรือว่ามาขออาศัยที่ทางหน่วยงานราชการได้ทำเอาไว้เป็นเพิงหรือว่า ชั่วคราวนะแต่ก็ทิ้งไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆก็คงจะเป็นห่วงแล้วก็ต้องพายเรือเข้าไปดูกันด้วยอันนี้เป็นต้นเดี๋ยวไปคอยให้อาหารก็เป็นห่วงนะฮะก็คิดถึงเขาคิดถึงเรานะครับเหมือนกับคนที่เราก็เลี้ยงเขาไว้อยู่4ตัวที่ตอนนี้ก็ดูแลเมื่อวานเราพาไปอาบน้ำจัดขนมาแล้วนะครับสายสารครับกับถนนดนตรีขึ้นวันนี้ครับ

สมาชิกของฟ้าสางจะล่วงลับไปหลายท่านแล้วนะครับอย่างเช่นอาจารย์ประจนคนที่เล่นพินนี่แหละครับก็ฝีไม้ลายมือพินแสนสาย

50ปีที่แล้วของเหตุการณ์เดือนตุลาเราเลือกนำมาฝากกันนะฮะเสียงพินจากน้องวงต่อด้วยพินของอาจารย์ประจนวงฟ้าสางเดินทางกันไปนะครับในช่วงเวลาที่หลายคนก็อยู่ในสภาวะน้ำท่วมในสิ่งครู่นี้ที่ปทุมธานีก็โทรมานะครับ0816346452ก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงสุนัขเนี่ยบอกว่าเวลาที่เจ้าของเวลาออกจากบ้านหรือว่านั่งเรือหรือนั่งรถไปเขาก็ว่ายน้ำตามนะฮะเพราะว่าเขาก็มีเรานี่แหละนะฮะเป็นสิ่งที่เขาถือว่าต้องฝากชีวิตเอาไว้นะฮะฉะนั้นก็แน่นอนเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยนะครับแต่ว่าในสภาวะอย่างนี้ทุกคนก็ลำบากกันอยู่ในขณะที่น้ำเข้ามานะฮะอย่างเช่นที่เมืองการเช่นที่เพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นฝนตกกันมามากๆหลายชั่วโมงน้ำเข้ามาในพื้นที่ทั้งถนนต่างๆก็เส้นทางสัญจรก็คอยตรวจสอบกันอยู่นะครับเดินทางกันในคืนวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของทนดนตรีของพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมฤพาเทียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับM81 ขาเข้าเมืองการหน้าโรงเรียนห้วยตะลุงหนองขาวท่ามุ่งการรถเต็กควรเลี่ยงเส้นทางนี้ครับจากเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะฮะทางลง M81 นะครับขาเข้าเมืองการครับรถเล็กก็ควรเลี่ยงอันนี้พยายามดูเข้าไปในที่เพจต่างๆที่เขารายงานเข้ามานะครับอะไรก็บอกกล่าวก็ได้แจ้งกันได้ก็จะได้แจ้งกันไปนะครับในเวลาที่หลายท่านก็เดินทางอยู่ในขณะนี้หรือบางท่านก็เดินทางไม่ได้สำหรับน้ำที่ล้อมรอบมาในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนในเขตบ้านเรือนของตนเองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องทั้งไฟฟ้านะฮะเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกับเพลงที่เล่นมาฝากกันนะครับตาดีครับ

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม42นาทีเขาเดินทางมาถึงแล้วนะครับน้ำฝนฝนมาแล้วนะครับที่หนองแขมอันนี้มาจากเพชรบุรีหรือกาญจนบุรีไม่ทราบได้แต่ที่แน่คือมาแล้วตกแล้วที่บ้านที่หนองแขมหันษาในซอยหมู่บ้านหันษาซอยเพชรเกษม79ฐานที่มั่นของถนนดนตรีนี่แหละครับก็เริ่มแล้วนะฮะทำฟอร์มทำรับฝั่งนี้ก็ยังไงก็ทั่วทั้งหมดนะฮะไม่รู้ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าตกหนักๆนานๆเราก็ต้องเตรียมขนย้ายรถลากันนะฮะเพราะว่าทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์ในจังหวัดนะฮะที่ผ่านบ้านราชบุรีบ้านโป่งอะไรนะครับโพธารามแถวพื้นที่10อำเภอนะฮะให้เฝ้าระวัดระวังเรื่องพื้นที่ริมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองต่างๆด้วยมีผู้ฟังบอกได้ยินเสียงแล้วดีใจนึกว่าไม่ได้จัดใช่ไหมครับแต่ที่ที่แล้วอ๋อที่สาวน้อยบ้านบ่อไร่ครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโทรมาขอเพลงของปูด้วยนะฮะถ่ายเธอขึ้นมาก็บอกอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฟังบอกว่าไม่ได้จัดเลยครับอาทิตย์ที่แล้วผมไปพังงาฮะผมจำได้ละผมไปเป็นพิธีกรพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดฝั่งพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาแล้วผมก็ให้คุณป๋องผมลืมด้วยละพอดียุ่งกับกิจกรรมอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็พอดีก็ลืมรายการไปเลยนะฮะมาดึกได้ทีจะสามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเขาก็เปิดเทปแล้วพอดีคุณเมฆขันแก้วเขาส่งมาให้อย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือเทปบันทึกถนนดนตรีไลฟ์ของมาริโอน่านะฮะที่บันทึกไว้ก็มันนำมาออกอากาศอย่างวันชุลหุกมาต้องขออภัยคุณป๋องนะฮะคุณป๋องสุภเลิศทำได้ดีด้วยเพราะว่ามาแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้บอกกล่าวไว้ล่วงหน้านะครับพอดีผมกำลังยุ่งๆอยู่ก็ได้นำเสนอไปก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ไข่ด้วยสำหรับเรื่องรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าเน็ตจะล่มหรือเปล่าก็ตอนนี้ยังได้อยู่ก็ทำหน้าที่กันไปก่อนแล้วกันนะครับคอยประคองกันไปจนถึงเที่ยงคืนกันแล้วกันนะฮะสำหรับถนนดนตรีอีก2ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้ครับในช่วงฝนตกก็เอาเพลงนี้ก็แล้วกันนะนับปั้นครับ

ช่วงท้ายนะฮะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาจากโคราชเดี๋ยวเพิ่งวางสายนะครับเพลงของวงสองวัยนะฮะพอดีเมื่อวานที่จัดงานเกษียณโดยศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านก็คือนางากับอาจารย์ธนิตแล้วก็ดานานาคนเดียวตุลาทั้งหลายที่มาจัดงานให้นี่นะครับนายีต้นกาพอดีมีลูกชายของนวีวีรศักดิ์โคกันทินเนี่ยนะครับที่ทำงานเพลงสองวัยเนี่ยมาร่วมงานด้วยก็เลยนึกถึงวันคืนที่เมื่อสมัยที่น้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกๆเขายังเล็กๆกันอยู่เนี่ยแล้วถนนรถไฟก็ได้เดินทางร่วมกันแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความผูกพันอะไรอย่างเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงที่น้าเขาเคยได้เล่าบอกเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเพลงที่เกิดขึ้นในเขตป่าเขาที่เป็นชาติพันธุ์ของเด็กๆนะฮะเด็กก็คือเด็กไม่ว่าจะเด็กอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในเขาเด็กชายมงชายขอบเด็กชนเผ่าอะไรต่างๆก็คือเด็กแล้วก็อย่างในสร้างงานที่ทำให้เด็กๆนั้นกับได้มีเพลงของเขาเช่นเพลงสองวัยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงแรกกับคนที่เปียกฝนนะครับนักเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางที่มาร่วมงานด้วยขอบคุณมากๆนะครับแล้วกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองของ

ลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย4ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสี่กีขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติ

เพลงของกระสังสมพงษ์เหมือนจิตครูที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อุ้มผางแล้วก็เดินทางจากอุ้มผางมาสู่เมืองเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าไปกลับเหมือนอยู่ปากซอยบ้านว่าแกเดินทางขึ้นลงอย่างเป็นประจำเป็นบ่อยมากต่อแต่ละอาทิตย์แต่ตอนช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็จะแวะมาหาถนนดนตรีอยู่เรื่อยทุกเกือบจะทุกอาทิตย์เลยแล้วก็แกต้องมาหาลูกสาวที่แถวสมุทรปราการคงจะเป็นบ้านญาติบ้านนาหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนที่อยู่ในเสียงเพลงภาพของหนูเนี่ยที่คุณโบกี้นัทชัย BK ขอมาจากชลบุรีทาง Google Form เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ดูแลกิจการของซันพับหรือว่าบ้านครูซันเอาไว้ที่อุ้มผางแล้วก็ผ่านอุปสรรคปัญหาเหน็ดเหนื่อยการทำงานทั้งเรื่องของร้านเรื่องของการประกอบธุรกิจการหาอยู่หากินหรือว่าการประกอบอาชีพเนี่ยอย่างมากมายทั้งบางทีก็บอกว่าเขียนไว้ในเพจว่าท้อบ้างจะไม่ไหวบ้างเราก็คอยจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ไข่มาริโฮน่ากำลังจะนำเพลงของครูซันมาร้องในหลายๆเพลงก็ได้ติดต่อไปโดยผมช่วยประสานงานไปให้กับน้องกิฟต์และน้องฮาร์ปลูกสาวของครูซันทั้งสองคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดูดนตรีผมพี่เดรุ่งสมัยและคุณสุริโสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formแล้วก็ทางในไลน์ของทนดนตรีแล้วก็ทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452สักครู่นี้จะครูราดบอกอย่าเพิ่งรำคาญนะไม่รำคาญหรอกครับก็บางทีคือที่บางทีไม่ได้รับสายหรือว่าพูดได้ติดได้นิดหน่อยไม่มากเนี่ยเพราะว่าจะต้องเขียนเพลงหรือว่าพิมพ์เพลงเข้าไปให้ทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสวิตเขาได้ทราบนะครับก่อนล่วงหน้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเพลงมันไม่ต่อเนื่องแล้วสะดุดติดขัดเพราะว่าเราพิมพ์ไม่ทันเนื่องจากมุดตลับโทรศัพท์แล้วบางทีพอเปิดไมค์พูดเราก็ต้องค้างโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นมาสักครู่นี้ค้างพูดคุยไว้ก็บอกว่าเล่าให้ฟังถึงอาการเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของอายุนะฮะเราอย่าไปคิดถึงตัวเลขมาเลยครับนะฮะเราก็ทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเด่นให้ดีๆให้มาให้แข็งแรงมากๆออกกำลังนะครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่รู้มือมันเริ่มชามันชาเหมือนตอนสมัยที่ไปผ่าตัดเรื่องของกระดูกคอเสื่อมก่อนที่กระดูกคอเสื่อมตอนนี้กลับมันมาชาแป๊บๆที่ปลายประสาทไม่รู้มันเป็นเพราะเรื่องของหลังกระดูกหลังหรือเปล่าเพราะว่ากระดูกหลังยังมีอาการเรื่องมอนรองกระดูกปิ้นอยู่นะฮะยังไม่ได้ผ่าเพราะว่าผ่าที่คอแล้วไม่อยากจะผ่าหลังอีกเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนคนเหล็กใส่เหล็กไว้เต็มทั้งตัวนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีจากภาพของครูสันก็ต่อเนื่องแบบคันทรีตะวันตก

0: มเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราจึงคลามองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงจัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอเราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองนี่เราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามัน

ุ่มครึ่งนะฮะช่วงเวลาของทดนตรีในชั่วโมงที่2ก็เดินทางกันมาถึงครึ่งชั่วโมงที่2แล้วก็แบบคันทรีกันไปนะ3เพลงบรรยากาศของฝนฟ้าก็นำลงมาที่ช่วงตั้งแต่เพชรบุรีเมืองกาญนี่นะครับหลังจากนี้คงจะเตรียมเข้าหนาวแน่เพราะว่าตอนนี้มือผมแตกหมดเลยเพราะว่ากวาดบ้านทุกวันเนื่องจากตอนนี้ก็เกษียณแล้วก็เลยได้มีเวลาอยู่กับบ้านนะฮะมากขึ้นแต่ก็ไปไหนตลอดนะฮะไปโครงการสังใจไทยสุดใจใต้เดี๋ยววันที่14วันพุธก็จะไปชลบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวปฐมโดยท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ก็จะไปตรวจเยี่ยมตอนนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมที่พังงากระบี่ภูเก็ตมาในวันนี้ด้วยนะครับเพราะท่านก็เดินทางเยอะมากเลยผมก็เลยมีเวลากวาดใบไม้เยอะเพราะว่าร่วงเยอะมากก็ถ้าใบไม้ร่วงเนี่ยเยอะมากเนี่ยก็เตรียมเลยว่าเขาจะผลักใบแล้วก็จะเข้าสู่หลังจากฝนเนี่ยก็จะเข้าสู่หนาวแน่นอนนะฮะซึ่งหนาวนี้จะไปกันหลายที่ทีเดียวครับทั้งขึ้นไปเส้นจังน่านนะฮะจะไล่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนนี่นะครับต้นเดือนพฤศจิกาเอาเดี๋ยวทิศหน้านี่ไปวันพุธนี่ไปชลบุรีแล้วก็วันเสาร์ไปเขาใหญ่นะครับค่ายสิ่งแวดล้อมของเยาวชนสันใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ที่เขาใหญ่นะครับท่านพลเอกสุรินทร์จุลานนท์ก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็บรรยายให้เยาวชนได้ฟังกันด้วยถึงเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเยาวชนที่จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการในรุ่นที่47แล้วนะครับก็จะไปที่เขาใหญ่วันที่17นะฮะจากเขาใหญ่ก็จะไปพังงาต่ออาทิตย์หน้า22นะฮะพิธีปิดโครงการทางพื้นที่จังหวัด

่วงขึ้นเมืองก่อนขึ้นเชียงใหม่ก่อนไปไปแม่วางก่อนนะฮะแล้วก็จะแม่วางเสร็จก็อีกอาทิตย์เดียวก็ไปที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยจะมีงานซึ่งครับซึ่งนายีต้นกล้าแล้วก็จันทนาฟองทะเลนี่นะครับแล้วก็บรรดานางงามทั้งหลายนะฮะนั้นนางงามสุรชัยจันทิมาธรที่จะไปเดินทางเส้นทางของทางที่เคยผ่านเส้นทางที่อยู่ในป่านะฮะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่ก็จากเรื่องของหนังสือเล่มนี้ที่ทางนายีต้นกล้าได้มอบมาให้นะฮะก็คือสหายหมายเลข3นะครับแล้วนางงามก็แต่งเพลงบินไว้ให้ด้วยนะฮะให้กับสหายบินคนลั่วเขต4ภูพยัคฆ์มาเป็นรองผบ.หมวดกอง1244นะฮะแล้วถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณห้วยสะแตงห้วยสะแตงปัญจุ2เก่าใกล้บ้านยอดดอยวัฒนาในยุทธการห้วยหลักลายเมื่อปี2123เนื่องจากนำกำลังไปยิงเกาะกวนฐานทานข้าศึกแถวกิโลเมตร55เมื่อเสร็จภารกิจและถอนกำลังเพื่อให้สหายส่วนใหญ่ถอยออกจากแนวรบโดยปลอดภัยบินในฐานะหัวหน้าหน่วยถอยไปอีกทางหนึ่งแล้วยิงปืนเพื่อรวมทิศทางการถอยที่ถูกข้าศึกระดมยิงเสียชีวิตจุดที่เสียชีวิตสหายไม่สามารถนำศพกลับมาได้ขณะเสียชีวิตบินอายุราว25-26ปีแล้วก็สายบรรดาหน้างาสุรชัยจันทิมาธรได้แต่งเพลงบินเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยไปด้วยนะครับก็สหายหมายเลข3หนังสือเล่มนี้ผมได้มาแล้วก็จะนั่งอ่านในช่วงที่เกษียณราชการนี่แหละครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอทางศูนย์816-346452น้ำท่วมที่ปทุม

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม 44 นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีขึ้นวันอาทิตย์นะครับเห็นชาวนาเขามีคนไปสัมภาษณ์สื่อสัมภาษณ์ชาวนาที่บอกว่าให้ดูเรื่องคือเขาไปซื้อน้ำมาเก็บไว้ในนาเพราะว่าออกข่าวว่าจะเอลนีโญจะขาดแคลนน้ำซื้อน้ำมาเต็มนาปรากฏว่าตอนนี้คือน้ำล้นออกมาทะลักเลยเพราะว่าน้ำเก่าที่ซื้อไว้เสียเงินไปทั้งเยอะแยะกับน้ำที่ฝนกับน้ำที่ท่วมลงมาท่วมพื้นที่นาหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหรือแม้กระทั่งเกษตรกรทางแถวนครนายกที่ปลูกต้นไม้ขายเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันเจ๊งเป็นล้านล้านไม่รู้จะทำยังไงกู้เงินไว้มาลงต้นไม้เอาไว้เพราะว่าแน่นอนเราต้องการที่จะให้ค้าขายได้ลืมตาอ้าปากให้ได้ก่อนเลี้ยงชีวิตได้แต่มันไปกับน้ำหมดเลยขนขึ้นมาก็ได้เพียงบางส่วนขายได้ก็ไม่ได้ราคามากหนักก็หมดเนื้อหมดตัวกันในยามนี้ชดเชยยังไงก็คงก็ได้เท่านั้นแหละครับไม่เพียงพอหรอกนะว่าก็ยังดีเพราะว่าก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่างบในความสะดวกเขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็หลักฐานอะไรต่างๆก็หายไปกับน้ำแล้วก็บางทีไม่ค่อยได้ความสะดวกต้องไปเอาโน่นเอานี่เอาโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ให้ลดขั้นตอนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเพลงที่คุณขอวันนี้เยอะมากทาง0816346452เมื่อสักครู่ที่ถามว่าเพลงที่เปิดตอนต้นชั่วโมงของครูสันชื่อเพลงอะไรนั่นคือเพลงภาพของหนูแล้วเมื่อสักครู่ที่ถามถึงเพลงอันนี้นะที่ก่อนหน้าที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกใช่ไหมครับเพลงคนที่เปียกฝนของนาเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเพลงอะไรอันป.4 ธันนานะฮะพี่เขียวคาราบาวก็น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะพี่เขียวน้ำท่วมบ้านเหมือนกันนะครับก็อยู่กัน2คนพี่เขียวกับภรรยานะฮะลูกๆเขาก็อยู่ต่างประเทศบ้างทำงานทำการกันแล้วก็อยู่กัน2คนเหมือนผมเลยอยู่กัน2คนพ่อแม่ลูกก็วันนี้ลูกชายกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าเขาหยุดสัปดาห์หนึ่งก็ดีใจหน่อยแต่ลูกสาวนี่หามรุ่งหามค่ำเลยเพราะว่าเรียนปริญญาโทที่จุฬาแล้วมาทำงานสอนติวให้กับเด็กที่จะเรียนเข้าตอนนี้กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเขาทางด้านศิลปะเขาก็เลยต้องอยู่ดึกไม่ได้นอนเลยนะฮะทีวันนั้นวันก่อนรีบกลับหลับมาเพราะว่าไมเกรนขึ้นก็อดนอนไปมากๆนะฮะเพราะว่ากลางวันนี่เขาไอ้กลางคืนเขาไม่ได้นอนเขานอนกลางวันก็นอนไม่ค่อยได้สนิทเท่าไหร่แต่ทีนี้ก็ใช้นอนที่สตูดิโอของผมก็เลยไม่ต้องไปรับปกติต้องวิ่งไปรับเขาตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะควรจะกลับมาบ้านเพราะว่าเป็นห่วงเพราะไม่อยากให้กลับตอนตีสามตีสี่นะครับนั่งรถแกร็บมานะครับตอนนี้ก็เลยให้เขานอนที่สตูไปซะเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็เราคืออยู่ถึงเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็พักผ่อนหน่อยแล้วก็สอนเด็กๆต่อนะครับชีวิตก็ดิ้นรนกันไปของทุกๆชีวิตมีกำลังใจกัน

ลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
8: นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ฟอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีย่อยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
9: ้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
10: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีหมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยถูกคำต้นสันพุนานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะ

081-634-6452 081-634-6452ก็จัดให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับเดินทางกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800 19891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งทั้งไลน์เข้ามาในสมาชิกที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งไว้ให้แล้วก็คุณฟังรีคอร์ดเพลงกันมาผมก็จะจัดให้ตามที่คุณได้ขอมาสลับกันบ้างนะฮะกับที่ทาง081-634-6452ไม่ได้โทรศัพท์นะครับเดินทางกันเป็นประจำนะครับกับทุนดนตรี31ปีแล้วที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็ได้ทำหน้าที่กันต่อไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็งานวรรณกรรมซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้นำเสนอมากนักนะฮะเพราะว่าคุณรัศมีมณีนินทร์มีภารกิจอยู่นะครับตอนนี้ยังไปทำที่วิทยุพอดแคสต์ที่ไทย PBS หรือเปล่านะฮะมันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเยอะแยะไปหมดจริงเรื่องปากท้องชาวบ้านสำคัญสำคัญนี่ช่วยให้ชาวบ้านเขาตื่นตาปากทำมาหากินกันเถอะนะฮะอะไรที่เป็นชุลมุนวุ่นวายกันกับเรื่องไม่ว่าจะรายการโทรทัศน์วิทยุมีไม่มีอะไรก็ว่ากันไปทนดนตรีก็มีไม่มีผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นขอให้ทำก็ทำไม่ทำก็ทำไม่ทำก็หยุดนะก็เป็นโลกก็จะเป็นชนีนะครับดิ้นรนขนควายอะไรกันมากมายฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่รู้จักนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าบัสสัน17

างที่คุณผู้ฟังขอมาจากหัดใหญ่นะครับก็ศิลปินที่ปีหน้าถ้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็มาจะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเคยเชิญไว้แต่ก็นะฮะไม่ได้มาผิดพลาดกันเล็กน้อยสำหรับบ่าววีมันก็ยังมีพีเสดิร์ดอีกนะครับพีเสดิร์ดบ่าววีเอสันติภาพอูบุสิกัมพีแล้วก็เสือธนพลที่คิดว่าอยากจะเชิญมานะครับมาดามออยบอกในที่สุดก็ได้ฟังก่อนลาวสาร17ในทำนองดนตรีแล้วแม้จะไม่ใช่ออริจินอลเวอร์ชันก็เถอะขอบคุณค่ะเราฟังมา 2-3 ปีแล้วว่าจะมีใครขอเพลงนี้บ้างในรายการเอามีออริจินอลเวอร์ชันเดี๋ยวขอไปดูก่อนคืนนี้ฟังเพลงแบบมีลุ้นครับคุณโย ฝนก็ตกลมพัดแถมฟ้าแรงมากเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงฟังเพลงเพลินๆแบบตื่นเต้นครับดีครับมีเอฟเฟกต์ประกอบนะฮะเมื่อสมัยก่อนตอนเชิญวงของเพลงป่ามาของคนเดือนตุลามาช่วงจัดรายการปีแรกๆแล้วก็เกานานาเขาเล่นเพลงปฏิวัติกันฝนมันก็ตกฟ้าผ่าเขาก็บอกว่าเราเปิดเพลงปลุกระดมเอาเสียงปืนเสียงระเบิดมาประกอบในการเปิดเพลงจริงๆไม่ใช่ฟ้ามันร้องไอ้เหลือเกินแล้วก็ในไลน์บอกว่าคนข้าวเหนียวออกฝากพี่วินโยกนะครับเผื่อมีวาระและโอกาสนำเสนอบันทึกเสียงแสดงสดดำบุงผู้สะดอกบัวได้ครับผู้สะดอกบัวเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบกันแล้วฟังจากอำนาจเจริญนะครับดินแดนเขียวเกี่ยวดาวเขตงาน44ในอดีตก็กำลังจะไปเขตงานต่างๆกันตามน้าๆเข้าไปนะครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วก็จะไปช่วยงานกันด้วยแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าไปเข้าไปสัมผัสพื้นที่ต่างๆด้วยปอชิตานี่ส่งภาพอะไรเนี่ยจากหรือมากหรือจากอ่ะลูกจากก็ใช่ไหมฮะแล้วมีภาษากรอนมาด้วยนะ เขียนดีนะนะฮะเขียนดีจิตรกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงปอชิตาใช้อารมณ์ผสมสำเนียงนำร้อยเรียงเป็นกรอนวอนแฟนฟังนะก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วนะครับอย่าเปิดอย่าอ่านมากหมดก็มีไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มีขอส่งขออนุญาตเรื่องสมาคมท่องเที่ยวที่สงขลาอ๋อครับทราบแล้วนะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าขอให้ยึดตามกติกากฎกติกาที่ทางแอดมินเขาได้ให้ไว้นะครับให้กำหนดไว้ด้วยครับว่าเราขอให้ปฏิบัติตามที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ในเรื่องของไลน์ด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงเพลงยังอยู่อีกหลายเพลงก็พยายามมอบให้หมดนะฮะแต่เธอครับจากคลอง8นะฮะที่ขอมาแล้วก็ยังมีเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่รู้สึกจะของที่ใน Google Form นี่นะครับยิวคนเขียนเพลงนี่นะฮะใครเป็นคนขอไว้มีเพลงเกษียณหลงลงลายเพชรน้ำเอกจากกำแพงเพชรก็คือขอไปไม่ขึ้นไงครับขอจากช่องทางนี้ครับเดี๋ยวลองดูเวลานะครับแล้วก็มีขอเพลงชัยเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะจากคุณมานุจากร่มเกล้านะครับใกล้ตาไก่ตีนเมื่อวานเกือบใกล้ตาไก่ตีนแล้วนี่คำสัญญาที่หัดใหญ่จากคุณมอมิกนะฮะแล้วก็มีเพลงหุบกระพงเลขาอ้อยเอเจขอน้ำตาหอยทากน้ำ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคน

ทุ่ม38นาทีนะครับแต่เวลาอีกไม่มากนักเพลงที่ยังค้างอยู่นะครับแต่งกับฟอร์มที่คุณขอไว้จันจุขานะครับแล้วก็พลจันเด่นเพ็ญแล้วก็ไทยเธอขึ้นมาที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่มอบให้ก็เกือบจะครบทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางเพลงที่เคยได้ฟังเช่นชีวิตสัมพันธ์อย่างเช่นเพลงที่ไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็ทำข้ามไปบ้างทำบางเพลงจริงๆอยากจะเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาอีกเพลงหนึ่งก็คือจากลานโพถึงภูพานแต่เวลาไม่เพียงพอซะแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของล้ำนำในงาน50ปี6ตุลาที่น่าติดตามน่าสนใจนาฏกรรมลำนำจากลานโพสู่ลานประติมากรรมลำลึก50ปี6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตอนตี 5:30 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นการแสดงศิลปะการแสดงนาฏกรรมลำนำนะฮะที่น่าติดตามทีเดียวก็เวลาไม่ทันแล้วมีเพลงที่ยังค้างอยู่แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายของคืนวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทุนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานคุณเมฆกันแจ้งอรุณศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจัดการวัฒนวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมวิภาเทียมแสงเตือนใจชาวเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแอดมินช่างน้อยทำเดินทางและคุณสวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับผมลาคุณไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจะกลับมาเดินทางใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคืนวันนี้

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ชนทั้งหลายในชาวของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่ร่วมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนาที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกการไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อเยื้อนนับถือสุขโดยมีคุณแม่ราตรีพร้อมด้วยลูกหลานแล้วก็ญาติโยมบ้านโคกขี้ตุนตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นาทีได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอนิสงส์เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอนุโมทนาขอบคุณและอนุโมทนาขอบคุณท่านพระครูปริยัติธรรมวิบูลด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอห้วยราชเจ้าวาดวัดบ้านโคกเหล็กที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมในงานบุญของคุณพ่อเยื้อนนับถือสุขศพของคุณพ่อเยื้อนนับถือสุขนั้นจะประกอบพิธีประชุมเพลิงในช่วงบ่ายของวันนี้ที่ชาปนสถานวัดบ้านโคกเหล็กญาติพี่น้องใกล้ๆทราบข่าวก็ไปร่วมแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ร่วมประชุมเพลิงโดยทั่วกันนะโยมนะและเมื่อคืนเช็คเช่นเดียวกันได้เดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านใหม่ตำบลสำแวงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะในงานบุญของคุณแม่พรหมจะรับรำเป็นการปุจฉาวิสัชนากับท่านพระอาจารย์พระมหาทวัชชัยกัลยาณกิตติวัดป่าห้วยสวายตำบลสองชันอำเภอกระสังเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่พรหมจะรับรำคุณแม่พรหมจะรับรำนี่ท่านอายุ96ปีลูกหลานได้นิมนต์ไปเทศปุจฉาแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศพของคุณแม่พรหมจะรับรำจะประกอบพิธีประชุมเพลิงในช่วงบ่ายของวันนี้ที่วัดป่าเลไลบ้านใหม่ตำบลสามแหวงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ญาติพี่น้องไกลๆทราบข่าวก็ไปร่วมไว้อาลัยและก็ประชุมเพลิงในงานศพของคุณแม่พรหมจะรับรำโดยทั่วกันนะโยมนะช่วงบ่ายของวันนี้ที่วัดป่าเลไลบ้านใหม่สามแหวงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417086531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการประพฤติธรรมหลังจากที่เราท่านทั้งหลายได้ทำบุญเนื่องในเทศกาลงานบุญเดือน10เมื่อวันที่ผ่านมาเป็นวันสัตว์ไทยวันสัตว์ใหญ่ไงเบนทมเราก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำบุญอุทิศให้กับเปตชนหรือว่าบรรพบุรุษเป็นการทำบุญส่งตายายกลับคืนสู่ที่เดิมหลังจากที่ถูกปล่อยมารับบุญกุศลตั้งแต่วันสัตว์น้อย
มาจนถึงวันสัตว์ใหญ่นะพอเลยเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถูกส่งกลับไปถ้าหากว่ามีบุญพอที่จะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะก็ได้ไปเกิดถ้าบุญยังไม่พอก็รออีกต่อไปกลับไปเสวยวิบากกรรมตามความเชื่อที่เราได้รับรู้มานั้นหยุมญาติทั้งหลายในเช้าของวันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันเราได้ตื่นขึ้นมาก็เพื่อทำหน้าที่นะใครมีบทบาทหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่นั้นๆให้สมบูรณ์นะแล้วก็ในช่วงนี้อยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนลูกหลานอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนหรืออาจจะมีกิจกรรมบ้างที่โรงเรียนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในวัยของการศึกษาเล่าเรียนแต่ผู้ปกครองยังต้องมีบทบาทหน้าที่ทำมาหากินสั่งเนื้อสั่งตัวกันต่อไปและเตรียมเงินเตรียมของไว้จับจ่ายใช้สอยช่วงเปิดภาคเรียนของลูกหลานในภาคเรียนที่2ซึ่งกิจกรรมของเราแต่ละคนแต่ละท่านญาติโยมย่อมมีความแตกต่างกันแต่เราทุกคนนั้นก็มีสติในการดำรงชีวิตเรียกว่าเอาธรรมะในทางศาสนาก็คือสตินี่แหละไปเป็นข้อปฏิบัติดำรงตนให้ดีไม่ให้มีความผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดชื่อว่าเรานั้นมีธรรมะอยู่ในจิตใจนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญให้เรานั้นได้เข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติในการดำรงตนแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆดีก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตายุบหนอพองหนออยู่ในที่ใดที่หนึ่งหรืออยู่ที่วัดอย่างเดียวแม้การดำรงตนอย่างมีสติการดำรงตนอย่างมีความรอบคอบก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนั้นในยามเช้าๆอย่างนี้ญาติโยมได้ตื่นขึ้นมาประกอบสมาชีพหรือญาติโยมหลายคนหลายท่านก็กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็มีสติรักษาตนความปลอดภัยก็ย่อมที่จะเกิดมีในช่วงนี้ญาติโยมกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็พยากรณ์ว่าอีสานตอนล่างของเราหลายจังหวัดจะมีฝนตกลงมาให้ระมัดระวังซึ่งเมื่อวานก็มีตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่หนักญาติโยมนะปล่อยๆหรือว่าพอทำให้รู้ว่ามีฝนตกบ้างแต่เรื่องของธรรมชาติเอาความแน่นอนไม่ได้นะนั้นเราก็มีสติเช็คเช่นเดียวกันระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรไปไหนมาไหนต้องมีความรอบคอบขับขี่ยวดยานพาหนะอย่างมีสติเพื่อความปลอดภัยนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมมีหลักธรรมะรับรองอยู่ว่าธัมโมสุจินโนสุขาวหาติแปลว่าธรรมะอันบุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อันนี้ก็แน่นอนนะญาติโยมเราชาวพุทธเราห่างไกลจากธรรมะไม่ได้เราต้องมีหลักธรรมเอาไว้เป็นเข็มทิศในการดำรงชีวิตของตนนะไม่อยู่ไกลจากธรรมะธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นๆก็คือการที่เราได้ทำหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่เพราะธรรมดาบุคคลนะผู้ที่เกิดมาในโลกนี้นะต่างก็มีภาระหน้าที่นะที่จะต้องจัดต้องทำตามฐานะเพศและก็วัยตัวอย่างเราท่านทั้งหลายที่ดำรงตนอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็มีหน้าที่นะแตกต่างกันและการปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยพึงมีความอดทนนะขันติความอดทนก็เป็นคุณธรรมที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขนะการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคำสอนคำว่าอดทนทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะเราพุทธศาสนิกชนเราได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วก็น้อมนำไปเป็นข้อปฏิบัติโดยเฉพาะคำว่าขันตินะจะทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีขันติธรรมนะเป็นแนวทางในการปฏิบัติยอมที่จะประสบความสุขและก็ความสำเร็จตามที่เราพึงปรารถนาขันติหิตสุขาวหาขันติธรรมนำประโยชน์สุขมาให้นะคำว่าขันติก็คือความอดทนเป็นความหมายที่เหมาะสมลึกซึ้งก็เราคือมีทั้งอดแล้วก็มีทั้งทนนะถ้ามีทั้งอดมีทั้งทนทำอะไรก็สำเร็จอันธรรมดานั้นญาติโยมความรู้สึกของบุคคลเราเนี่ยย่นให้สั้นสุดก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นนะก็คือความชอบกับความชังในสองอย่างนั้นเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในคราวในเวลาที่ควรอดหรือถ้าไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายเนี่ยก็ย่อมที่จะเกิด
ตามมาอย่างแน่นอนเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก่อให้เกิดความทะเลาะวิวาทบาดหมางกันนั้นญาติโยมที่หวังความเจริญนะโยมนะจึงควรที่จะพยายามเพิ่มพูนทำความอดทนนะให้มันเกิดขึ้นเริ่มต้นด้วยความอดใจนะโดยไม่ปล่อยให้ตกไปเป็นทาสของความอยากนะถ้าเราไม่ตกเป็นทาสของความอยากทำการดำรงชีวิตอยู่มันก็จะพอดีญาติโยมเพราะทุกวันนี้เครื่องยั่วยวนชวนให้อยากได้อยากมีเกิดจากทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างปากบ้างยิ่งในถิ่นที่มีความเจริญสิ่งยั่วยวนก็มากนะญาติโยมเนี่ยมีมากมายเป็นเงาตามตัวเลยทีเดียวหากไม่ควบคุมสติยับยั้งชั่งใจเรายับยั้งชั่งใจไม่ได้ใจก็จะเป็นใหญ่แล้วก็ฝ่ายสุใจก็จะเป็นใหญ่และฝ่ายสูงเหิมเสริมตัวแต่ใช้ใจสู้สุรายไม่มีความประหยัดมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวภายหลังก็ต้องมานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นจนอย่างนี้ลำบากอย่างนั้นลำบากอย่างนี้อันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากเราไม่รู้จักข้ามใจไม่ควบคุมความอยากให้มันอยู่ในระดับที่มันพอดีแต่ทุกคนในญาติโยมพูดถึงความอยากได้อยากมีมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสมันก็ต้องมีอยากได้บ้างแต่เราก็ต้องดูต้องรู้สถานะของตนเองหรือความรู้ความสามารถของตนเองว่ามีพอที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่อย่างไรนะบุคคลที่ตามใจความอยากจึงตกยากไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวก็หมดตัวเสียแล้วดังนั้นเนี่ยจึงควรที่จะล้ำลึกนึกถึงคติเก่าๆว่าหิวคอยกินอยากอย่ากินหรืออดเปรี้ยวไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนั้นบุคคลบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ดีเป็นคนเปราะอยากจะร่ำรวยแต่กลัวความยากลำบากกลัวหนาวกลัวร้อนผมอ่อนกระหม่อมบางทำอะไรไม่จริงจังก็จัดเป็นคนที่อับพับตกอับตลอดชาติแม้นมาดว่าอยู่ชมโลกมาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังอวดฟ้าเอาหน้าอวดดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังครองความจนอยู่ตลอดกาลโบราณจึงกล่าวว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอับพับอยากไร้หลายสถานนั้นโยมญาติทั้งหลายความอดทนเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่จะทำให้เรามีทรัพย์ทำให้เรานั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เรานั้นพึงปรารถนาแต่เราก็ต้องรู้จักคำว่าอดทนและก็อดใจนะจะได้ไม่เป็นบุคคลที่อาภัพตามปกตินั้นญาติโยมบุคคลโดยทั่วไปต่างก็ชอบของที่ทนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องยนต์กลไกเป็นต้นเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายแตกง่ายหักง่ายหามีคนชอบไม่คนคนนี้ญาติโยมก็เหมือนกันนะคนเรานี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทที่ว่าโดนแดดนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หามีคนชอบไม่นะไม่มีความอดทนอยู่ในใจส่วนคนที่มีความขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวในหัวใจแล้วไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนทนเหมือนกับทอทหารอดทนทนเหมือนกับยาแพรกที่โบราณจัดหามาให้ศึกษาในพิธีไหว้ครูฉะนั้นคนขยันมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกเพลิดเพลินกับงานถึงงานนั้นจะหนักจะเบาก็เอาใจสู้นะความหนักความลำบากในที่สุดก็แพ้ความขยันนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องมีความขยันมีความอดทนไม่งั้นเราไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนั้นลูกหลานที่มีโอกาสกลับมาบ้านเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ในประเพณีแซนโดนตาเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็คงจะเดินทางกลับไปประกอบสัมมาอาชีพตามปกติอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนเมื่อถึงประเพณีแซนโดนตาลูกหลานก็จะลาเจ้านายลาการลางานมาร่วมในพิธีนะเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่บุตรธิดาหรือบุตรหลาน
นะมีต่อบรรพบุรุษก็เป็นประเพณีที่งดงามเนี่ยญาติโยมนั้นเมื่อเดินทางกลับไปทำการทำงานก็ขอให้ลูกหลานมีความอดทนนะขยันอดทนทำการทำงานต่อไปในประเพณีแสนโดนตาในปีถัดไปเราก็จะได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีกันอีกครั้งหรือว่าทุกๆปีไปนะในส่วนนี้ก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากขันติความอดทนนะคนเราเมื่อมีคุณธรรมเหล่านี้ในการครองตนแล้วอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ยอมที่จะมีความสุขมีความเจริญหนักเอาเบาสู้เป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานนะเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นญาติโยมก็ยิ่งมีความสำคัญจำต้องมีความอดทนเช่นทนต่อความเจ็บป่วยความผิดหวังความนินทาว่าร้ายเป็นต้นนักปราชญ์ท่านกล่าวว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะธรรมดานกที่ฉลาดว่องไวเข้าใจหลบหลีกย่อมปลอดภัยจากศัตรูฉันใดผู้คนก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้ารู้จักหลบหลีกปลีกตนก็ย่อมที่จะพ้นภัยอันตรายได้การหลบนั้นญาติโยมบางเรื่องต้องใช้กายหลบบางเรื่องต้องใช้ใจหลบเรื่องภายในครอบครัวนะส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจเพราะกายนี้หลบยากอยู่บ้านเดียวกันถึงหลีกก็ต้องพบถึงหลบก็ต้องเจอกันจึงควรที่จะหลบใจข่มจิตข่มใจนะการหลบใจในที่นี้ก็คือต้องใช้ขันติความอดทนนี่เองนิยมนะขันติสหสวารณาขันติความอดทนห้ามความผุนผันไว้ได้ในทุกกรณีจัดว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญข้อหนึ่งนิยมนะที่เราพึงนำไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมอันล้ำเลิศก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นความสวยความงามความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางความแตกร้าวสามัคคีทำให้มีหลักมีฐานทำให้ทำการทำงานทุกชนิดได้สำเร็จได้ด้วยดีทำให้การครองตนครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมและก็ภัยอันตรายลงได้เมื่อเรามีธรรมะคือขันติประจำจริตอัธยาศัยเราก็จะมีความสุขท่านผู้ใดที่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในจิตอยู่ในใจชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในการคุ้มครองรักษาตนผู้ที่มีความอดทนย่อมเป็นผู้ที่เมตตาปรารถนาดีมีลาภรายได้มียศชื่อเสียงมีความสุขกายสบายใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายนั้นบุคคลผู้มีคุณธรรมคือขันติความอดทนเนี่ยญาติโยมพุทธศาสนิกชนชื่อว่าจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะธรรมะขันติความอดทนย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีคนเคารพนับถืออยู่ที่ไหนก็มีคนยกย่องเรียกว่าให้เกียรตินะเป็นบุคคลที่รู้จักควบคุมอากัปกิริยาควบคุมกายวาจาแล้วก็จิตใจของตนให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบที่ดีแต่เรียกว่ามีขันติไม่เจ็บไม่เป็นบุคคลที่ใจเบาไม่บุคคลที่ใจร้อนไม่เป็นบุคคลที่ตกเป็นทาสของความอยากหรือของกิเลสนั้นขันติความอดทนเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมที่จะทำให้เรานั้นมีเกียรติมียศมีตำแหน่งและก็เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของบุคคลอื่นนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นธรรมะข้อใดก็แล้วแต่นะโยมนะธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาบุคคลนั้นให้อยู่ดีมีสุขหรือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติในสังคมดังหลักคำที่ว่าเกียรติย่อมไม่ละบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมนะคำว่าเกียรติก็มาจากคำว่ากิตติที่เป็นฝ่ายดีเรียกว่ากัลยาณกิตติดังคำที่ว่าเกียรติยศชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งกระจรไปส่วนฝ่ายที่ไม่ดีก็เรียกว่าปาปกิตติดังคำที่ว่าชื่อเสียงอันไม่ดีย่อมลือกระชอนไปสาธุชนทั้งหลายในพุทธภาษิตเนี้ยบ่งชี้ถึงกัลยาณเกียรติหมายถึงชื่อเสียงความยกย่องนับถือความมีหน้ามีตาในสังคมความเล่าลือความสรรเสริญรวมถึงความรักความเคารพนับถือบูชาของบุคคลทั่วไปได้ในคำที่ว่ามีชื่อปรากฏมียศลือชาคำว่าเกียรติคุณเกียรติหรือคุณที่เลื่องลือหรือชื่อเสียงโดยคุณงามความดีเกียรตินิยมความรู้ดีเด่นเหนือระดับปกติที่วิทยาลัยเขากำหนดให้เกียรติประวัติที่ได้รับสรรเสริญประวัติที่เลื่องลือเกียรติภูมิเกียรติเพราะความนิยมเกียรติยศเกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะเกียรติศักดิ์เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคลเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดมีได้ก็ด้วยการที่เรานั้นเนี่ยมีขันติความอดทนหรือประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรมบุคคลที่จะได้รับเกียรติเหล่านี้จ
จะต้องมีคุณธรรมประจำใจเกียรติคุณความดีที่มีอยู่ย่อมเชิดชูช่วยชุบอุปถัมภ์ผู้ประพฤติตั้งมั่นอยู่ในธรรมประคองค้ำคนดีตลอดไปคำว่าธรรมะนั้นเนี่ยให้เราได้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือเหตุผลธรรมะคือความเป็นจริงเนี่ยนี่ธรรมะที่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างเนี้ยญาติโยมใครประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนบุคคลนั้นย่อมได้รับการคุ้มครองจากหลักธรรมนั้นจะอยู่ในหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามีคุณธรรมกำกับย่อมที่จะมีเกียรติย่อมจะเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปโดยทั่วไปญาติโยมย่อมเป็นที่รู้กันว่าความดีที่รักษาคุณภาพของผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนไม่ให้ตกต่ำนำพาให้เจริญก้าวหน้าสูงขึ้นโดยลำดับให้ได้รับความสุขกายสบายใจกับทั้งพิทักษ์รักษากายวาจาใจของเราเนี่ยให้สงบเรียบร้อยดีงามนี่เกิดจากการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนั้นคำว่าตั้งอยู่ในธรรมะหรือประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติก็จัดเป็นสองประเภทด้วยกันนะก็คือเพื่อผลในทางโลกหมายถึงความเรียบร้อยดีงามในสังคมเพื่อผลในทางธรรมหมายถึงผลทางจิตอันก่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมการประพฤติปฏิบัติธรรมทางโลกนั้นเนี่ยกล่าวให้ชัดก็คือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของตนไม่ให้บกพร่องด้วยความรับผิดชอบนะด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถเท่าที่มีทั้งหน้าที่โดยสมมติทั้งหน้าที่โดยธรรมชาติหน้าที่โดยสมมุตินั้นน่ะญาติโยมก็คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับการแต่งตั้งเช่นเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหน้าที่โดยธรรมชาตินั้นเนี่ยหน้าที่ที่ไม่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับการแต่งตั้งแต่เกิดเองเป็นเองเช่นเป็นบิดามารดาเป็นบุตรธิดาเป็นพลเมืองเป็นต้นตนมีหน้าที่ใดก็ทำหน้าที่นั้นไม่ให้ขัดตกบกพร่องทำด้วยความสมัครใจไม่สักแต่ว่าทำด้วยความขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งมีสติกำกับมีปัญญาหาเหตุผลส่วนการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อผลในทางธรรมนั้นเนี่ยความหมายสั้นๆก็คือการตั้งตนวางตนให้ถูกต้องและก็เหมาะสมโดยนิยมเรียกว่าการตั้งตนไว้ชอบประกอบตนไว้ดีกล่าวอีกทีก็คือการทำตัวให้เล็กและทำใจให้กว้างสาธุชนทั้งหลายการทำตัวให้เล็กก็เป็นคุณธรรมที่พึงพิจารณาเหมือนกันหมายถึงการสร้างความรู้สึกสำนึกให้ถูกต้องโดยลดทิฏฐิมานะเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สมบัติบริวารพวกพ้องตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นต้นลงคงไว้ให้พอเหมาะและพอควรเพราะบุคคลผู้วางตัวใหญ่ย่อมเป็นเหตุให้หลงระเริงเป็นคนจมไม่ลงเมื่อตัวใหญ่ใจก็ใหญ่และไฟสูงด้วยจะมีอะไรจะทำอะไรก็จะต้องให้มันใหญ่สมศักดิ์ศรีเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาก็ตามมาชีวิตก็หามีความสงบสุขไม่ต่อเมื่อมาทำตัวให้เล็กลดละปล่อยวางความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ลงตามลำดับจิตใจก็จะกว้างสายตาก็จะยาวไกลทำงานร่วมงานกับคนอื่นได้และสามารถที่จะวางตัวให้เหมาะสมในทุกโอกาสและทุกสังคมดังคำนิยมที่ว่าคนใจกว้างมีทรัพย์เหมือนร่มไม้ใกล้ทางคนใจแคบมีทรัพย์เหมือนร่มไม้ในป่าลึกเพราะฉะนั้นความพอเหมาะพอดีเท่านั้นในญาติโยมจึงเป็นอุปการะในการดำรงตนจึงควรที่จะตั้งจิตตั้งกายให้พอเหมาะพอสมจึงจะเป็นที่นิยมยกย่องสรรเสริญควรที่จะดำเนินเดินตามคำที่ว่าแคบนักมักขยับยากกว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมสูงนักมักจะลอยไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาลนั้นการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมที่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นขันติความอดทนและธรรมะอื่นๆก็ชื่อว่าธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้เราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขมีเกียรติมียศและก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราธัมเมทิตังนะวิชชาติกิตติแปลความว่าเกียรติย่อมไม่ละบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นเราท่านทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนย่อมได้รับการยกย่องเชิดชูและย่อมผ่านพบกับความสุขกับความเจริญตามที่เราเนี่ยพึงปรารถนาชีวิตของคนเรามันก็เท่านี้ญาติโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในระหว่างที่เราดำรงตนอยู่นั้นให้มีสติ
ในการดำเนินชีวิตเพื่อความปลอดภัยในหลายๆด้านและให้มีขันติความอดทนขันติความอดทนทนต่อความยากลำบากทนต่อความหนาวทนต่อความร้อนทนต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนชวนให้จิตใจของเรานั้นไขว้เขวนั้นขันติใช้ได้ทุกสถานการณ์เมื่อเรานำหลักธรรมคำสอนไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติร่วมในการดำรงตนชื่อว่าเราจะได้รับอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติธรรมอย่างแน่นอนเรียกว่าขันติธรรมนำมาซึ่งประโยชน์สุขนะก็คือเป็นที่รักของคนหมู่มากคนอดทนไม่โกรธง่ายใครๆก็อยากเข้าใกล้ไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยกับใครอดทนได้เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กไม่มีโทษตายไปไม่ตกนรกคนขาดขันติโกรธแล้วเบียดเบียนกันตายไปตกนรกส่วนคนที่มีขันติย่อมไม่เบียดเบียนใครเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ผ่องใสขันติความอดทนหน้าตาผ่องใสจิตใจเบิกบานไม่เครียดและก็ไม่แก่เร็วด้วยบุคคลผู้มีขันติบรรลุธรรมได้ง่ายอดทนต่อเวทนาอดทนต่อกิเลสนั่งสมาธิก็ได้นานบรรลุธรรมเร็วแล้วก็ได้สมบัติ3อย่างก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติเพราะขันติเป็นบารมีข้อที่3ในบารมี10ประการเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นิยมนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนมีขันติเหมือนใส่เครื่องประดับอันสวยงามวิธีฝึกขันติง่ายๆโยมญาติทั้งหลายให้อดทนต่อคำด่าเพราะด่ามาเราก็นิ่งเหมือนเขาให้ของขวัญเราแล้วเราไม่รับของก็อยู่กับเขาอดทนต่อความเจ็บปวดเมื่อยก็รู้ว่าปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายอดทนต่อกิเลสอยากได้อยากโกรธเราก็อดไว้คนมีขันติความอดทนเหมือนกับดินนะโยมนะใครจะทิ้งของสะอาดของสกปรกลงบนดินดินก็ไม่เคยโกรธนั้นคนที่มีขันติมีความอดทนจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จและเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอมลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วง

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: รีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม
1: ตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม
2: สวัสดีบุรีรัมย์ล้ำค่าสงครามกล่าวการลือชา
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแจ้งข่าวและพูดคุยกับทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราตื่นรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

0: ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับและท่านผู้ฟังนะครับที่ลุกแต่เช้านะครับให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นการนะครับนำเสนอข้อมูลนะครับข่าวสารในด้านบริการท้องถิ่นวันนี้ตรงกับวันที่12เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับตรงกับวันจันทร์ขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียครับก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านผู้ฟังร่วมด้วยช่วยกันนะครับฟังผ่าน Facebook ก็ดีนะครับฟังผ่านสถานีวิทยุก็ดีฟังในหอกระจายข่าวก็ดีนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมเป็นรายการสร็อกกราวสร็อกเสรเองนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้นะครับมีสายแรกเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับมีคุณโทษ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้คุณป้านโมมีอะไรหนอจะฝากท่านผู้ฟังครับ
1: ก็ไม่มีอะไรหรอกพ่อก็มีแต่เรื่องฝนฟ้านี่แหละเนาะ
0: ครับ
1: ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เห็นมีฝนตกมาเลยพ่อ
0: ครับ
1: ชาวในนากับบางที่ก็ไม่มีน้ำบางที่ก็มีน้ำ
0: ครับ
1: ทุกปีชาติศาสตร์ใหญ่แล้วก็มีมาน้ำท่วม
0: ครับ
1: วันปีนี้ไม่มีอะไรมาเลยพ่อจะพ่อได้เกี่ยวไหมนะพ่อ
0: ก็ เป็นหย่อมๆละมั้งบางที่ที่ลุ่มที่โดน
1: เป็นหย่อมๆเลยพ
0: ่อครับ
1: จ้าก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ชาวบ้านของเราก็เซนโดนตาแล้วก็ไปทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุขใจสบายใจเนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ได้ไปทำบุญตามบรรพบุรุษก็สบายใจใครที่ไม่ได้ไปทำก็คิดอยู่เนอะประชันจะออกพรรษานี่ก็ไปทำบุญตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปเนอะ
0: ครับ
1: คนไทยเราก็มีแต่บุญนั่นแหละที่จะส่งไปติดตัวไปตอนเราจากโลกนี้ไปเนาะพ่อเนา

0: จ้าอโพแค่นี้แหละจ้าสวัสดี
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับไม่ทราบว่า ท่าน ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้เส้นบวงสวงบรรพบุรุษตายายของเราหรือไม่นะครับถ้าท่านได้ทำแล้วนะครับก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลจงย้อนรอยถอยกลับสู่ครอบครัวนะครับของท่านให้อบอุ่นให้อยู่ดีมีสุขนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับ เมื่อสักครู่นะครับคุณป้านโมนะครับท่านก็ได้โทรเข้ามานะครับแล้วก็บุคคลที่สำคัญนะครับคุณป้าบรรเทาของเราก็ได้ลุกแต่เช้านะครับได้เอาขยะศาสตร์นะครับมาฝากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับก็น้องเต้ของเรานะครับเชิงเทคนิคนะครับก็ได้รับนะครับเพื่อแจกจ่ายบุญนะครับข้าวขยะศาสตร์นี้นะครับเป็นข้าวที่สำคัญนะครับของปีละ1ครั้งอย่างนั้นเมื่อปีละครั้งขยะศาสตร์ก็จะได้สาดเทไปทางปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับสังขารไปนะครับโยมทูตก็จะได้ปล่อยมาตั้งแต่สาดน้อยนะครับประมาณครึ่งเดือนนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของเรานะครับได้รับประทานนะครับครับสวัสดีครับสายที่สองนะครับ
2: สวัสดีครับท่านประธานครับ
1: ครับวันนี้ท่านมงคลมีอะไรฝากท่านผู้ฟังครับ
2: ก็นี้ไม่พ้นฝนครับท่านประธานครับตรงที
1: ่ครับ
2: ยานมนต์พูดผมไม่รู้จะพูดไปถึงไหน
1: ครับ
2: ฝนไม่มาช่วงพระอกพรรษาหรือยังไงพี่น้องเก็บเกี่ยวข้าวนี่คงจะไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับท่านประธาน
1: ครับ
2: ฝนทิ้งช่วงนั้นเมื่อคืนวานก็ตกอยู่ตกก็ไม่แรงเท่าไหร่เห็นบอกว่าตั้งแต่วันที่13ก็ทําที่7ถึงวันที่13มันจะมีฝนอายุอะไรเข้าคนไม่ทราบ
1: ครับ
2: คงจะไม่มาที่ลำปลายมาดบ้านผมหรอกเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันช่วงนี้ปีนี้แล้งมากเลยครับท่านประธานเนี่ยคงจะไม่มากก็ได้ก็ต้องพูดแบบมากครับคือเกษตรกรต้องการน้ำแต่มีไม่มีน้ำก็ต้องพูดว่ามันแล้งมากนะครับท่านประธาน
1: ครับ
2: ความรู้ไม่รู้ว่าจะฝากใครครับช่วงนี้ฝากรัฐบาลก็คงจะไม่ทำก็มันจะหมดฤดูเก็บอีกแล้วจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้วครับท่านประธาน
1: ครับ
2: ผมก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรอาชีพเดียวกันกับผมผมก็ต้องขอออกความคิดเห็นจากใจจริงของพี่น้องเกษตรกรครับที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดูแลอะไรหรอกนี่ไม่ได้ดูไม่ได้มีอคติหรอกเพียงแต่ว่าฝนหลวงฝนเทียงก็อยากไปกับธรรมทานไม่รู้ว่าไอ้กรมฝนหลวงจะทำหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับธรรมทาน
1: คร
2: ับ ฝากไปแล้วนะครับฝากไปหน่วยงานที่รับชอบช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับถ้าพี่น้องไม่ได้เข้าแล้วชาวคนไทยทุกคนจะอยู่ยังไงครับท่านประธาน
1: ครับ
2: ไปดูนะครับรักษาสุขภาพหน่อยนะครับท่านครับ
1: ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับท่านสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับก็ขอวิงวอนนะครับรัฐบาลของเรานะครับอย่าไปดูแลแต่น้ำท่วมมากเลยนะครับก็ขอให้ท่านได้มาดูฝนแล้งนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะครับเพราะผู้ที่หว่านใหม่นะครับหว่านก่อนนะครับก็จะแตกบางเจ้านะครับแล้วก็เป็นที่ลุ่มนะครับจะแตกบางแต่ถ้าเป็นที่โดนนะครับก็ไม่มีน้ำนะครับเหมือนผู้ฟังรายการของเราได้แจ้งเข้ามานะครับเพื่อสะท้อนนะครับให้ทางรัฐบาลนะครับให้ช่วยดูแลในช่วงปลายฝนนะครับถ้าฝนไม่โปรยปรายลงมานะครับข้าวที่หว่านตอนหลังนี้นะครับยังไม่ได้ตั้งท้องหรือกำลังจะตั้งท้องก็จะสูญเสียไปนะครับแต่ทำไมเล่านะครับเราชาวนาต้องตั้งหน้าตั้งตาทำนาอย่าง 100% เพราะปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเรานะครับได้เคยสร้างได้เคยนำนะครับสั่งสอนได้เคยปฏิบัติมานะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประสาประเพณีโบราณเรานะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างมาไม่เคยทอดทิ้งถึงแม้ว่าข้าวจะถูกนะครับฝนไม่ตกชาวนาก็ต้องทำนานะครับ ดังนั้นก็ขอฝากรัฐบาลด้วยเด้อส.ส.ของเรานะครับที่ท่านได้ฟังรายการอยู่ก็ดีหรือไม่ฟังก็ดีนะครับก็ขอให้ปากเสียงที่เราสะท้อนไปนะครับก็ขอให้ถึงหูของท่านด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ช่วยเหลือชาวนานะครับอย่างทันท่วงทีหรือช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่รัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือดูแลของเรื่องเกษตรกรของเราเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของการช่วยเหลือไร่ละพันเหมือนปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่คลอดมาเลยนะครับยังไม่ได้รับก็อันนี้ทางผู้ที่ทำไร่ทำนานะครับก็รอนะครับก็รอเช่นเดียวกันนี่ก็ขอเป็นปากเป็นเสียงให้ทางพี่น้องชาวไร่ชาวนาของเรา

0: กวัดวาอารามนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานออกพรรษาอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งเดือนอีกนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเราชาวไทยก็ต้องทำหน้าที่ก็ต้องทำบุญสุนทานไปนะครับวัดใกล้ตรงไหนท่านไปตรงนั้นนะครับเพราะบาปบุญคุณโทษนั้นอยู่ที่ตัวเราพึงปฏิบัตินั่นเองนะครับแล้วก็บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้สูงอายุก็ดีนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ดีก็ขอฝากลูกๆหลานๆด้วยนะครับเราไปทำบุญที่วัดวาอารามเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันก็ดีนะครับแต่ขอให้ท่านได้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านของท่านด้วยนะครับเพราะเป็นพระในบ้านถ้าท่านดูแลปกปักรักษานะครับพระคุณพ่อพระคุณแม่พระคุณตาพระคุณยายดีแค่ไหนนะครับท่านก็จะทำมาค้าขึ้นอีกสายหนึ่งรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณปัญญา
0: ครับสวัสดีครับ
1: สบายดีนะคะ
0: ครับสบายดีครับ
1: โอ้ยพูดเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนาะมันก็เรื่องธรรมชาติเนาะก็เห็นใจอยู
0: ่ครับ
1: เราทำนาก็หวังจะได้กินข้าวแล้วเนาะแต่ปีนี้ก็จริงๆนะ
0: ครับ
1: แถมมองแฟกเนี่ยทุกปีข้าวงามปีนี้ก็ยังไม่ค่อยงามเลยบางที
0: ่ครับ
1: พอดีบ้างนาใกล้บ้านแล้วก็ที่ลุ่มแค่นั้นแหละ
0: ครับ
1: มันเหมือนกันหมดเลยทางไปจากบ้านไปลำไปมาดมีบ้านอะไรนะบ้านน้องไทยเนี่ย
0: ครับ
1: ข้าวเห็นข้าวงามอยู
0: ่ครับ
1: มีที่เดียวแต่ปกติปีที่แล้วเขางามยิ่งกว่านี้นะแต่ปีนี้ก็มีบ้านน้องไทยนี่แหละ
0: ครับ
1: ดีกว่าเขาอยู่ทางไปบุรีรัมย์ก็เหมือนจากคูเมืองไปถึงบุรีรัมย์ข้าวมีไม่ได้เรื่องเลยมีแต่หญ้า
0: ครับ
1: โอ้ยก็สงสารชาวนาอยู่ดอกเทวดาก็อย่างว่าแหละเนาะเราก็คุยกับเทวดาไม่ได้เนาะ
0: ใช่
1: รัฐบาลก็ช่วยอยู่หรอกก็ช่วยอยู่นั่นแหละแต่มันก็อย่างว่าแหละมันไม่ทั่วถึงเนาะ
0: ครับ
1: ทำไงได้มันก็เราก็ต้องทำใจนั่นแหละเห็นใจทุกคนนั่นแหละ
0: ครับ
1: ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาทุกคนไม่มีหน้าทำกับเขาหรอกแต่ก็เห็นใจชาวนาเหมือนกัน
0: ครับ
1: เราถ้าไม่มีข้าวไม่มีชาวนาเราก็ไม่มีกินเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: อยากเห็นใจทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม
0: ่
1: มีอะไรหรอกค่ะ
0: ได้ขอบคุณมากครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: วันนี้ไม่ได้ไปวัดเพราะว่าเมื่อวานวันพระวันพระไปเมื่อวานแต่วันนี้แม่ขาวเขาออกศีลเนาะแม่ขาวออกศีลแล้วก็จะมีคนไปทำข้าวต้มวันนี้ถวายพระให้แม่ขาวก็เลยไม่ได้ไปพรุ่งนี้นั่นแหละถึงจะไปปกติทุกวัน
0: ครับ
1: ไปทุกวันวันพระไป
0: ครับดีแล้วครับ
1: สบายหน่อยวัน วันพระกับหลังวันพระจะสบายอยู่ไม่ได้สบายเท่าสบายอยู่วันเดียวไม่ได้ไป
0: ครับ
1: ค่ะจ้าแค่นี้แล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็ขอให้มั่นคงแข็งแรงนะอย่าเจ็บอย่าจนนะครับท่านสร้างบุญสร้างกุศลนะครับบาปบุญคุณโทษนะครับคนไหนที่ทำคนนั้นก็ได้นะครับเปรียบเสมือนเราทานข้าวนะครับคนไหนทานก็อิ่มคนไหนไม่ได้ทานก็ไม่อิ่มอีกสายหนึ่งรายการตื่นรู้ชูสังคมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพ่อปัญญาคงรำครับแนงมุดกับเชิงครับ
0: ครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าแนงมุดยังไงเนาะฟ้าฝนครับ
2: ไม่ยังไงนะครับคือรายงานสภาวะเสียงสัญญาณชัดเจนดี
0: ครับ
2: ครับผมก็ทักทายกันแต่เช้าเนาะ
0: ครับ
2: ครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าลมหนาววิววิวมา
0: ครับ
2: อากาศดีมากเลยนี่แถวแดงมุดนะ
0: ครับ
2: ครับผม
0: เมื่อวานได้ไปวัดไหมแดงมุด
2: อ๋อไปครับโอ้ไปหลายอย่างก็ไปเทกระจาดก็อะไรนะ
0: เ
2: ร
0: ีย
2: กอะไร
0: โอ้เยี่ยมเลย
2: ก็ไปวัดแบบอะไรนะบุญดนตา
0: ครับบุญแสนดนตา
2: ใช
0: ่ครับ
2: ได้ไปเทกระจงเทกระจาดให้ปีศาจดวงวิญญาณ
0: ครับ
2: ตามป่าจงป่าช้าเขา
0: ครับ
2: ก็เมื่อวานก็กิจกรรมวัดหลายอย่างอยู
0: ่ครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับผม
0: ครับขอบพระคุณมากเลยสวัสดีครับจากแนงมุดนะครับ ฝั่งชัดเจนเลยว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็ไปทำบุญนะครับที่กระจาดนะครับร่วมด้วยช่วยให้ท่านบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับสังขารไปนั้นนะครับได้มาเสวยกระยะกายหารนะครับที่ลูกๆหลานๆนะครับได้นำไปวัดอันนี้ก็ถือว่าเรานะครับได้บุญสุนทานนะครับให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับหรือเจ้ากรรมนายเวรนะครับปีละ1ครั้งที่เราไม่เคยได้เรียกได้ขานมานะครับปีหนึ่งท่านก็จะมาครั้งเดียวถ้าลูกหลานไม่นำไปนะครับท่านก็จะดูหน้าเขาอยู่ตามต้นไม้บ้างอยู่ตามรูปรอบขอบชิดของวัดวาอารามเรานะครับถ้าเราเอาไปท่านก็จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่เราได้ถือปฏิบัติมานะครับอันนี้ก็ถือว่าคนไทยเรานะครับร่วมด้วยช่วยกันสร้างคุณงามความดีให้กับปู่ย่าตาทวดของเรานะครับสร้างบุญเอาไว้นะครับท่านก็จะได้รับบุญนะครับเราทำอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นนะครับคิดดีทำดีนะครับคุณงามความดีก็จะติดต่อห้อยตามตัวของเรามาตราบชั่วนิรันดร์นะครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณมากเลยปีนี้นะครับน้ำน้อยมากเลยท่านผู้ฟังให้ท่านสังเกตดูนะครับถึงแม้จะมีน้ำท่วมนะครับในประเทศไทยเราก็จริงแต่ช่วงของเราอยู่บุรีรัมย์ทั้ง23อำเภอตรงไหนที่เป็นนาลุ่มนะครับก็มีน้ำไปนะครับตรงไหนที่เป็นนาดอนข้าวก็จะงอกมาพร้อมกับหญ้าเลยนะครับข้าวไม่สวยแต่หญ้าจะสวยกว่าข้าวนะครับเพราะ

ามารถได้โทรมานะครับตรงไหนที่มีน้ำเข้าก็จะเขียวชอุ่มสวยงามนะครับตรงไหนที่เป็นที่ดอนก็ไม่มีนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวของเราได้นะครับดังนั้นก็ขอให้เราได้ทำใจนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีฝนมานะครับอีกรอบหนึ่งจนได้นะครับกว่าจะถึงงานออกพรรษานะครับก็บนบาน

พี่น้องของเราก็มีหน้าที่ทำไปนะครับน้องๆเยาวชนของเรานะครับก็ผู้ที่ติดยาก็ดีผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่สูบก็ดีก็ขอเชิญชวนนะครับให้ลดละเลิกนะครับผู้เสพถึงตายนะครับผู้ขายติดคุกอนาคตก็จะมืดมนนะครับยนตระการไปหมดถ้าเราไม่ลดไม่ละไม่เลิกยังไม่สายนะครับยังไม่สายก็สอนลูกสอนหลานของท่านด้วยนะครับถ้าเกิดลูกหลานของท่านไปติดยาก็ดีนะครับท่านคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ขอฝากผู้นำนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยพี่น้องอสม.นะครับในชุมชนด้วยนะครับชี้เฝ้าขี้เป้าเฝ้าระวังนะครับลูกๆหลานๆเราถ้าลูกๆหลานเราคิดดีทำดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนะครับคนไหนที่อาจจะมีพลาดพลั้งนะครับไปในทิศทางที่ไม่ดีที่เลวร้ายก็ให้ช่วยตักเตือนนะครับเราเป็นอสม.นะครับแล้วก็เป็นผู้นำในชุมชนเราไม่มีหน้าที่จะจับจองได้แต่เรามีหน้าที่แนะนำได้นะครับท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็ขอขอบคุณป้าบรรเทาของเราที่เอากายศาสตร์มาฝากและก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายไม่ว่ากาบเชิงก็ดีลำปลายมาศก็ดีสบายจีก็ดีนะครับก็พูดถึงเรื่องแสนโดนตานะครับวันนี้นะครับควัน

ที่นะครับวีรยุทธ์ก่อนบรรจงก็ขอให้ท่านผู้ฟังจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยขอให้รวยสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMFอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆก็เงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชม

0: ียงที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th ไม่ถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วรวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้แก่ทั้งประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการค่ะส่วนท่านที่ติดอยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณวิริยุทธ์การบรรจงที่จะมาช่วยดูแลนะคะด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณนะคะไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้านะคะมารับสัญญาณในการบอกกล่าวแจ้งเพื่อที่จะเผยแพร่นะคะข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องชาวบ้านของเราค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในวันจันทร์ที่12เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะขึ้น1ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะก่อนที่จะติดตามนะคะข่าวสารในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศข่าวสังกลางและข่าวในพื้นที่จังหวัดลำขอท้าทายประกาศในภาพรวมกันก่อนแล้วกันวันนี้น่าจะทยอยทักทายกันเข้ามาแล้วในทาง Facebook สทบุรีรัมย์นะคะก็จะมีข้อความขึ้นมานะคะตลอด1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเวลาจบรายการดิฉันก็กลับไปดูนะว่าแฟนรายการท่านใดทักทายกันเข้ามาหรือว่ามีข่าวสารอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ได้นะคะในวันต่อไปนะเพราะว่าเวลาจัดรายการก็จะไม่ได้ดูข้อความเท่าที่ควรเพราะว่าเดี๋ยวเหลือบตาไปนะคะกลับมาอีกทีอ่าวข่าวอะไรเนาะนะอ่ะมาดูซิว่านะคะสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันจัดรายการก็จะมีแฟนรายการประจำนะคะที่ติดตามและฟังแล้วก็ทักทายนะให้ได้ทราบว่าเข้ามาติดตามรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเหมือนใจมิตรธรรมนะคะก็จะเข้ามาลำดับแรกๆเลยนะคะคุณเด็กสุนสันค่ะคุณบรรเทาสำรัญใจคุณสัญญารักษานะคะคุณเอกพิทัยนะคะสัปดาห์ที่แล้วลุงก็เข้ามาก่อนเขาเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณวันเพ็ญณเรศรำด้วยสัปดาห์ที่แล้วก็ทักทายกันเข้ามาแล้วก็บอกในเรื่องของพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณยิงยุงประโคนค่ะคุณลุงโมดนะคะต้องขอบพระคุณนะคะแล้วก็คุณเหมือนสุขล้อมนะคะกำนันนิสาดนะคะที่พื้นที่ของอำเภอกระสังนะคะแล้วก็มีคุณสุเทียนทองคำคุณทักษกรจินลำนะคะคุณเฉลิมพรชิมมาลีนะคะติดตามรับฟังทุกวันเนาะนะที่บอกว่าอยู่สนวนนะคะเผยชำนินะคะโคกสนวนค่ะขออภัยอยู่ตำบลโคกสนวนอำเภอชำนินะคะคุณอรยาบนรัตรามค่ะอันนี้บอกว่าอยู่ลาดกระบังนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็คุณสุอาสนันอช่วยรำนะคะขอบพระคุณคุณสนานอช่วยรำนะขอบพระคุณมากๆท้าทายกันมาตลอดเลยนะคะติดตามรู้สึกจะเป็นแฟนรายการประจำหลายรายการของเราด้วยนะคะมีคุณวรรณกรมาจ่าด้วยนะคะคุณสากลเกียวรำคุณกิติสาวงคำนะคุณสวนนะคะอบต.คาวีอิงคุธานนท์นะคะอันนี้บอกที่ศาลาตะมั่วนะคะมีกำนันณรงค์ผลเจริญนะก็ทักทายกันเข้ามาเพื่อเลยขอกระจายข่าวขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็บางท่านก็ทักทายกันผ่าน Facebook นะคะคุณณัฐพงษ์นะคะคุณพนัสเจียวรำแม่บุญเรียนที่รักนะคะท่าทายกันมาตลอดนะคะคุณวรรณกรมัชชานะคะคุณพรชิตาบุญรอดรำนะคุณอำนวยนาคินชาตินะคุณสุรินนะคุณสุทิสาเริ่มสกุลเรืองนะคุณกรอบนิวรรามคุณสมบูรณ์สมบูรณ์ลาสอนขออภัยค่ะคุณสมบูรณ์ลาสอนนะคะแล้วแม่ลำดวนอุตตปาขอบพระคุณมาสัปดาห์ที่แล้วมีประมาณนี้นะกับข้อความที่เข้ามาวันนี้น่าจะทยอยกันเข้ามาแล้วในช่วงเช้านะคะเพื่อจะมาติดตามข่าวสารที่เรานะคะจะนำมาให้ได้ติดตามรับฟังกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามพยากรณ์อากาศกันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยก็มีฝนฟ้านะคะก็ตกกันมานะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองนี่ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็อยู่บริเวณจังหวัดชัยภูมินะคะนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์คุณผู้ฟังรวมทั้งหมดนะคะ
21-24 องศาเซลเซียสค่ะรวมสูงสุดค่ะ 32-34 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กม.ต่อชั่วโมงค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียสนะคะรวมต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีฝนนะ 43% ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะคะก็เตือนเลยค่ะเฝ้าระวังด้วยในเรื่องของดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอในช่วงของวันที่11-13ตุลาคมนี้นะคะก็สั่งทางทศเนี่ยติดตามในเรื่องของฝนสะสมใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีโดยที่11ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวลฤดาเพื่อวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงค่ะ15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะคะในช่วงของวันที่11-13ตุลาคม2569นะคะโดยกรมทรัพยากรธรณีนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือว่าทศก็ได้มีการประเมินนะคะพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณฝนสะสมค่ะคุณผู้ฟังขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็กำชับเลยค่ะหน่วยงานในพื้นที่นะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีนะคะหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินคุณผู้ฟังสำหรับพื้นที่ระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคนะคะได้แก่ภาคเหนือจะมี3จังหวัดคุณผู้ฟังประกอบไปด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระค่ะแล้วก็อุ้งผางนะคะจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่แล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานนะคะภาคกลาง2จังหวัดค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอทองผาภูมิแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานแล้วก็บางสะพานน้อยนะคะภาคใต้10จังหวัดคุณผู้ฟังจะประกอบไปด้วยกระบี่จังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมแล้วก็คลองท่อมนะคะจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดแล้วก็เกาะยาวค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าช้างพนมและวิภาวดีค่ะจังหวัดชุมพรอำเภอพระโต๊ะนะคะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกะเปอแล้วก็เมืองระนองจังหวัดสตูลจะมีที่อำเภอเมืองสตูลนะคะแล้วก็ควนกะหลงนะคะจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนแล้วก็ย่านตาขาวค่ะแล้วก็จังหวัดยะลาอำเภอบานังสตาแล้วก็ทานโตนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้านะคะก็ยังมีการประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้นะคะกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยนะคะให้ติดตามแล้วก็ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมรุนการข้อมูลกับกรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะคะรัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลาดชันนะคะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะคะหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเนี่ยเปลี่ยนสีหรือว่าเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือว่ามีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันนะคะขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีนะคะโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันกับทางกระทรวงพาณิชย์กันบ้างก็เตรียมหารือในเรื่องของเวทีการประชุม IMF World Bank 2026นะคะผลักดันค่ะแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยนะคะโดยวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนางสาวลฤดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเข้าร่วมในเรื่องของเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจค่ะภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank Annual Meeting ค่ะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งเวทีดังกล่าวก็ถือว่ามุ่งหารือนะคะการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นค่ะมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมนะคะการหารือครั้งนี้ค่ะก็เป็นโอกาสให้ทางประเทศไทยเนี่ยแลกเปลี่ยนนะแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนนะคะแล้วก็แนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งเลยนะคะของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังนอกเหนือจากการที่จะใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมคุณผู้ฟังนะคะทั้งนี้ค่ะการเข้าร่วมเวทีดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและก็องค์ความรู้นะคะอย่างไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือว่าการรองรับว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัตินะคะด้วยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตนะคะเดี๋ยวมาติดตามการที่ทางรัฐบาลก็ชวนคนไทยนะคะร่วมติดตามเวที IMF World Bank ผ่านออนไลน์นะคะในช่วงของวันที่13ตุลาคมนี้เนี่ยก็รับชมฟรีนะไม่ต้องลงทะเบียนคุณจะฟังเปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกนะคะพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SME คุณจะฟังโดยที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะ IMF World Bank Annual Meeting นะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะรับชมกิจกรรมที่เปิดถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live ได้ฟรีโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรับชมคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ต้องเดินทางนะไปยังสถานที่จัดประชุมนะคะซึ่งทางนางสาวริดาเนี่ยก็บอกเลยว่าหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือเวทีภาคประชาสังคมนะคะ Civil Societyทาวฮอลนะคะวันที่12ตุลาคม2569ในช่วงเวลาก็13นาฬิกาถึง14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยมีนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนะคะร่วมกับผู้บริหารระดับสูงนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนภาคประชาสังคมค่ะร่วมเปิดรับคำถามนะคะจากทั้งจากผู้เข้าร่วมในสถานที่แล้วก็ผู้ชมทางออนไลน์นะคะโดยผู้สนใจสามารถที่จะรับชมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนกับกระทรวงฝั่งแล้วก็สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้นะคะภายหลังจบกิจกรรมนะคะทั้งนี้นะคะการส่งคำถามไม่ได้หมายความว่าทุกคำถามจะได้รับการเลือกตอบนะคะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงฝั่งยังมีเวทีที่น่าสนใจสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการนะคะได้แก่เวที Small AI นะคะ Small and Middle Job นะคะเวทีวันที่12ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา10นาทีค่ะซึ่งก็จะหารือการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่จะที่เข้าถึงนะคะได้เนี่ยแล้วก็มีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็สร้างโอกาสการจ้างงานนะคะโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมนะคะขณะที่วันที่13ตุลาคม2569นะคะเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีก็จะมีเวทีค่ะ MSME นะคะ Finance Leveraging Data for Job นะคะจะหารือในเรื่องของการหารือกันในเรื่องของการใช้ข้อมูลค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลนะเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME คุณผู้ฟังโดยมีนางขัตติยา
อินทรวิชัยนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมเสวนาค่ะคุณผู้ฟังรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะคะมีโอกาสค่ะเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็แนวคิดจากวิธีเศรษฐกิจระดับโลกนะคะแม้ว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ AI อนาคตการทำงานแล้วก็การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะโดยตรงเลยนะกับการพัฒนาเศรษฐกิจและก็โอกาสของคนไทยซึ่งทั้งนี้นะคะในเรื่องการเปิดโอกาสรับชมออนไลน์ไม่ใช่การอนุญาตให้เข้าพื้นที่ประชุมโดยไม่ลงทะเบียนนะคะผู้สนใจก็สามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดสดเนาะรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็วิดีโอย้อนหลังได้ที่ live.worldbank.orgนะคะรวมถึงข้อมูลการจัดงานของประเทศไทยแต่ละสภาพได้ที่ www.am2026thailand.go.th นะคะโดยควรตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนรับชมค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ IMF World Bank นะคะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันแล้วค่ะว่าไม่มีการปิดการจราจรนะคะตลอดห่วงการประชุม IMF World Bank แต่ว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนการจราจรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะโดยที่11ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยนะคะว่าในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครนะคะทางสำนักตุลาแห่งชาติเนี่ยก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดเลยนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางสัญจรได้ในทุกเส้นทางได้ตามปกติเลยนะซึ่งกรณีปรากฏเป็นข่าวปรากฏภาพหนังสือนะคะสถานีตำรวจนครบาลหลุมพินีนะก็ออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นทางโฆษกสำนักตรวจแห่งชาติบอกเลยว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าสถานเร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นค่ะไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกการจราจรตลอดห่วงการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งกรณีการจัดการจราจรหากมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในห่วงเวลาใดพื้นที่ใดจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบล่วงหน้านะคะเพื่อให้การวางแผนเดินทางได้อย่างเหมาะสมค่ะแต่ในเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรในทุกพื้นที่หรือก็ตามนะคะเนื่องจากมีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอแนะนำค่ะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเพื่ ความสะดวกเนาะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวของท่านรองนายกพิพัฒน์กันบ้างก็กลางแผนและการในเรื่องการลดค่าครองชีพคนกลุ่มนะ1ตุลาคมขอพิจารณา1มกราคม2570นะคะรถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขานะคะเปลี่ยนสายไม่เสียสามค่ะดันรถเมล์ EV 2,320 คันเชื่อมตัวเดียวน้ำล้อรางค่ะโดยวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายพิพัฒน์รัฐิประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570นะคะเพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ลดภาระค่าเดินทางของประชาชนนะคะโดยหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทแล้วก็ค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหนึ่งต่อหนึ่งขาจากเดินทางนะคะแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำนะคะโดยจะให้การรถไฟการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางค่ะระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน
EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถที่จะใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีนะคะขณะเดียวกันค่ะธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านแล้วก็การคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการขณะนี้คือสายสีเขียวคุณผู้ฟังซึ่งปัจจุบันบอกว่าใช้บัตรแรบบิทนะคะกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหาหรือว่าจะเชื่อมต่อเข้าระบบเข้าสู่ระบบ EMV ให้ทันนะคะในวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวถือว่าเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสายสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตคุณผู้ฟังนะคะค่าเดินทางบอกว่าเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่เลยนะคะของคนกรุงเทพหลายคนนะต้องเสียวันละ60บาท80บาทหรือว่ามากกว่า100บาทค่ะแล้วก็การกำหนดเพดานสูงสุดนะคะ45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงคุณผู้ฟังทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นนะคะกระทรวงคมนาคมก็ยังคาดว่านะคะเมื่อค่าโดยสารถูกลงนะคะการเปลี่ยนสายสะดวกขึ้นก็จะจงใจให้พี่น้องประชาชนนั้นหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นค่ะก็ช่วยลดในเรื่องของรถยนต์บนท้องถนนนะคะลดความแออัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมถึงในช่วยของผลกระทบเนาะด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยค่ะซึ่งท่านรองนายกพิพัฒน์ก็บอกเลยว่ายังมีอีกการเปลี่ยนแปลงนะในส่วนของรถเมล์คสมกนะคะในปี2570นะคะจะรับรถเมล์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะแล้วก็รับอีก800คันในช่วงเดือนธันวาคมรวมถึงรวมทั้งปีเนี่ยก็คือ 2,320 คันนะคะพร้อมตั้งเป้าให้รถคสมกเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดค่ะภายในปี2570นะคะทั้งนี้ค่ะรถเมล์ EV ชุดใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกนะคะขณะที่ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% นะคะนักเรียนแล้วก็นักศึกษาลด 50% ค่ะส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีไม่เสียค่าโดยสารนะคะนอกจากนี้นะคะกระทรวงคมนาคมยังเตรียมเนาะในเรื่องการปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่เพื่อให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยที่หลายสายนะคะหลายเส้นทางนะที่เดิมเนี่ยคือหลายเส้นทางวิ่งตามโครงข่ายเก่านะคะก็จะปรับนะคะให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับผู้โดยสารจากชุมชนแล้วก็ถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยควรมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีนะคะเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่รถเมล์และรถไฟฟ้านะคะแต่ต้องการเชื่อมการเดินทางแบบน้ำหล่อร่างนะเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันค่ะแล้วก็โดย Smart Pierre นะคะตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16จาก29ท่าเรือนะคะภายในไตรมาส4ปี2570ค่ะแล้วก็ท่าใดเนี่ยพร้อมนะก่อนก็จะสามารถเชื่อมเข้าระบบตั๋วร่วมได้ทันทีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรือคลองแสงแสบนะคะก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นกันนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางจากเรือต่อรถเมล์แล้วก็ต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากนะคะจากการต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบแล้วก็ทำให้ภาพการเดินทางรายเรือต่อเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปี2570กับคุณผู้ฟังในเรื่องความปลอดภัยนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.มีแผนทยอยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพมหานครชั้นในค่ะโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟและก็ให้รถยนต์กับรถเมล์วิ่งลอดด้านล่างนะคะเพื่อตัดความเสี่ยงเนาะจากจุดตัดระดับเดียวกันนะคะตั้งเป้าพยายามดำเนินการให้เสร็จภายใน6ปีนะคะแล้วก็สูงสุดไม่เกิน10ปีคุณผู้ฟังสำหรับการขนส่งสินค้านะคะกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็วางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตนะคะส่วนรถบรรทุกจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์ระยะไม่เกิน150กิโลเมตรค่ะจากโรงงานหรือว่านิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟนะคะเพื่อเชื่อมเส
เส้นทางเหนืออีสานภาคกลางและภาคใต้ไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์คุณผู้ฟังลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดจำนวนรถบรรทุกบนถนนสายหลักนะคะซึ่งภาพใหญ่ของการพัฒนาระบบคมนาคมไม่ได้มองเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าหรือว่าซื้อรถใหม่คุณผู้ฟังจะต้องทำให้พี่น้องประชาชนนะสาม

300ครั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยแล้วค่ะว่าภายหลังนะลงพื้นที่นะคะติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ทยอยกลับเข้าที่พักนะคะซึ่งก็มีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนคุณผู้ฟังกรมค้าภายในจึงเร่งนะคะประสานความร่วมมือกับทางสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรมเองก็จัดรถโมบายนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดนะลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยกำหนดในเรื่องของจุดขายและจุดจำหน่ายเนี่ยวันละ2จุดรวม20จุดค่ะระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569นะคะในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะแล้วก็การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่ายเนี่ย10หมวดเลยนะคะรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ประจำวันนี่สูงสุดนะลดสูงสุดนะคะ 58%นะแล้วก็มีสินค้าชำระร่างกายลดสูงสุด 44% นะคะสินค้าซักล้างลดสูงสุด 51% ค่ะแล้วก็สินค้าอาหารลดสูงสุด 42% นะรวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเช่นแปรงขัดพื้นไม้ถูพื้นแล้วก็ไม้กวาดลดสูงสุดนะคะ 62% ช่วยให้ประชาชนสามารถนะจัดหาสิ่งของที่จำเป็นนะสำหรับทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนได้ในระยะในราคาประหยัดนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านก็บอกเพิ่มเติมนะว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยทางกรมยังเตรียมนะขยายการจำหน่ายสินค้าหรือการขายสินค้าราคาประหยัดนะภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าของชีพนะคะระยะนำร่องนี่3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม2569นะคะรวมแล้วก็3036ครั้งทั่วประเทศคุณผู้ฟังโดยจะเริ่มนะจัดกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึง16ตุลาคม2569นะคะก็จะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่300ครั้งแล้วก็เผยแพร่76จังหวัดรวมแล้วก็2736ครั้งคุณผู้ฟังเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเน้นจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกนะคะทางนี้ค่ะทางกรมการค้าภายในก็ได้มีการประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ผู้ประกอบการให้ดูแลปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อป้องกันในเรื่องการเฉลยโอกาสปรับขึ้นราคานะคะประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบวันเวลาและสถานที่ขายสินค้าได้ทางเว็บไซต์ของwww.dit.go.th นะคะหรือว่าเว็บไซต์ทางกรมการค้าภายในนี่แหละค่ะหรือว่าไปทาง Facebook ก็ได้นะ Facebook ของกรมการค้าภายใน DIT นะคะหากพบการขายสินค้าหรือว่าการจำหน่ายสินค้าที่เรียกว่าราคาไม่เป็นธรรมนะหรือว่าปิดป้ายแสดงราคาไม่ปิดป้ายแสดงราคานะก็สามารถที่จะแจ้งได้สายด่วนค่ะกรมการค้าภายในเลยนะคะ1569หรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะสำหรับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาติดตามข่าวที่ทางผู้ว่าบุรีรัมย์ท่านก็ไปลงพื้นที่นะคะติดตามความก้าวหน้าโครงการหลวงนวลดินแดงชูแตงกวาญี่ปุ่นเสาวรสผลตอบรับดีค่ะเตรียมต่อยอดสู่สถิติฐานรากนะคะที่สถานีวิจัยการเกษตรพัฒนาโครงการหลวงนวลดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ฟังโดยวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนวลดินแดงที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนวลดินแดงอำเภอนวลดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26นะคะผู้บัญชาการสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนวลดินแดงนะคะหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่คุณฟังซึ่งท่านผู้ว่าทางการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็เปิดเผยถึงภาพรวมในการดำเนินงานว่าโครงการหลวงนวลดินแดงถือเป็นการนำโมเดลการพัฒนาของโครงการหลวงจากพื้นที่สูงลงมาสู่พื้นที่ราบสูงเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า1ปีเศษค่ะแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างน่าพอใจนะคะด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงการวิจัยและทดลองปลูกพืชผลทางการเกษตรในโรงเรือนนะคะก่อนจะขยายผลออกสู่นอกโรงเรือนค่ะเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่นำไปปลูกนะคะสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้นะคะก็ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับพืชผลทางการเกษตรของโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ฟังในขณะนี้นะก็จะมีแตงกวาญี่ปุ่นและก็เสาวรสค่ะซึ่งมีพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจเนี่ยสั่งจองเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะจนต้องรอคิวนำส่งนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโครงการนั้นยังอยู่ระหว่างการทดสอบและการเลือกพืชพันธุ์อื่นๆนะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของอำเภอนวลดินแดงเพื่อส่งเสริมเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนวลดินแดงนะคะซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจะตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2568ค่ะเป็นสถานีแห่งแรกที่ขยายผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่ราบสูงนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงค่ะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการใช้ประโยชน์พื้นที่สปก.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะทางด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแล้วก็ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการดำเนินงานนะคะได้ดำเนินงานนะคะพัฒนาแหล่งน้ำนะคะเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลลำนางรองอำเภอนวลดินแดงจำนวน13แห่งค่ะปัจจุบันมีความก้าวหน้าในภาพรวมระละร้อยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำแล้วก็สนับสนุนพื้นที่รับประโยชน์ของประชาชนกว่า 5,000 ไร่710ครัวเรือน19หมู่บ้านนะคะนอกจากนี้ได้มีการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็ธาตุอาหารในดินค่ะเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมนะคะรวมทั้งดำเนินการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ไร่ดำเนินงานด้านวิจัยและทดสอบสาธิตการปลูกพืชได้ศึกษาพืชที่มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแตงหอมตาข่ายเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นมะเดื่อฝรั่งแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เสาวรสมะละกอฝรั่งมันเบอร์รี่มาดูก้าและกาแฟคุณผู้ฟังผลผลิตจากการทดลองเพาะปลูกภายใต้โรงเรือนนะคะแล้วก็ภายนอกโรงเรือนจำนวน10ชนิดค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ต้อนรับนะคะคณะศึกษาดูงานค่ะจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ค่ะเพื่อเป็นการเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังมุ่งพัฒนาระบบบริหารและยกระดับบริการทางการแพทย์ของเนื้อฟังโดยทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็เปิดบ้านต้อนรับนะคะคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เพื่อที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินการคลังพร้อมศึกษาระบบบริหารจัดการและก็การให้บริการทางการแพทย์เพื่อ
เสริมสร้างนะคะประสิทธิภาพการดำเนินงานและก็ยกระดับคุณภาพบริการระดับคุณภาพบริการแก่ผู้ป่วยนะคะโดยในแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารบริการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ท่านก็พร้อมด้วยกับทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นะคะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ค่ะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านแผนการเงินการคลังตลอดจนเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานและก็ระบบการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็ครอบคลุมหน่วยงานสำคัญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์งานผู้ป่วยนอกห้องจ่ายยาและส่วนตรวจสุขภาพนะคะเพื่อให้คณะทำงานคณะศึกษาดูงานเนี่ยก็ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการการดำเนินงานแล้วก็การให้บริการในแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมกับกระสังท่านี้นะคะในเรื่องการได้เปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาลจะเป็นประโยชน์ต่อการนำแนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้นะคะในการพัฒนาระบบบริหารจัดการแล้วก็วางแผนการเงินการคลังข้อคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพบริการแล้วก็สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะกับทางเทศบาลนครบุรีรัมย์กันบ้างนะคะในเรื่องของเทศกาลอาหารเจบุรีรัมย์กันเนาะนะคะก็มั่นใจในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยนะคะอิ่มบุญสุขภาพดีค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนะคะนายกท่านตำบลตีนครบุรีรัมย์ก็ให้ความสำคัญนะกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะก็เป็นการมอบหมายให้ทางนางสาวนริศรานีเกษมนะคะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะคะสิ่งแวดล้อมนะพร้อมเจ้าหน้าที่ก็เจ้าที่สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะก็ลงพื้นที่นะไปตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารนะคะภายในงานเทศกาลอาหารเจคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องการดำเนินงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะเพื่อให้คำแนะนำแล้วก็เน้นย้ำนะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าปฏิบัติตามหลักสุขาสุขาลักษณะนะคะในการที่จะปรุงแล้วก็จำหน่ายอาหารอย่างเคร่งครัดคุณผู้ฟังเพื่อความสะอาดปลอดภัยแล้วก็ปราศจากสิ่งปนเปื้อนนะคะซึ่งในงานในเรื่องของเทศกาลอาหารเจก็จะจัดขึ้นนะคะคงจะได้ไปลิ้มลองกันแล้วนะคะที่บรรยากาศในเรื่องของอาหารเจนะคะที่ถนนพิทักษ์ค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำซึ่งก็จะมีการขายในเรื่องของอาหารเจนะหลากหลายประเภทมากเลยนะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปเลือกหามารับประทานนะคะในช่วงของที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวนะก็ร่วมสืบสานประเพณีกันค่ะอิ่มบุญนะคะพร้อมมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเจที่สะอาดนะคะถูกสุขลักษณะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเดี๋ยวไปที่เทศบาลตำบลสตึกกันบ้างอันนี้บอกก็มีการบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในระยะเข้มข้นเลยค่ะหลังพบมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ในเดือนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของเทศบาลตำบลสตึกเนี่ยจังหวัดลำก็ร่วมนะประชุมในเรื่องการบริการการทำงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะคะปศุสัตว์แล้วก็ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ครั้งที่2อย่างซึ่งว่าในระยะเข้มข้นเลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังบอกว่ามีพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของอำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ยังการดำเนินงานก็มุ่งเน้นเนาะการค้นหาผู้สัมผัสโรคเชิงรุกนะคะแล้วก็สำรวจนะปัจจัยเสี่ยงในการที่จะและการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนนะมีความรู้เนาะในแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าค่ะพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในคนแล้วก็สัตว์คุณผู้ฟังโดยอาศัยความร่วมมือจากอสม.นะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนในการที่จะเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางเทศบาลตำบลสตึกก็พร้อมประสานความร่วมมือนะคะให้กับทางทุกหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรคค่ะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้นะคะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะในด้านของสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งในวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทางเรื่องของสทบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ติดตามกันเนาะผ่านทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่รับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนถึงท้ายชั่วโมงนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ